0: จ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในท่วน3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปอย่างประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสี่อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
0: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์02-283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
2: ายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งกระบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชน และนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
0: รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐานาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันทรามไทรเอาล์1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงศ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำประพัชยาพลธรรมนันนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริศราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอลากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเพอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยเอนริเก้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
11: 1นาทีกับกปท.อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน หรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสาซีเสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา

0: ส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
10: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับรับที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ ลงไปอย่างน้อยน่า

0: 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทางผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆท่านผู้ฟังคะมายสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียบไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของมายสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองมายสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดาวรัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงมายสากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้มายสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
4: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนน่ะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีหนึ่ง
3: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
5: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
5: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205 คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่
8: งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็ลองมาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
7: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทางนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
9: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
7: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
10: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
11: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปี จากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
12: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
11: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สครห้าราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือฆ่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
12: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดงดดื่มค่ะ
11: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
13: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
14: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะ ขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
13: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
17: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำก็คิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันนาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าและตามประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิสบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจะถูกปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนได้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์ จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้

อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดภริยาบุคคลยังมีภริยาบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกมาสจงก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนยอมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกภัยในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตะธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระองค์จึง
ย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมอันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตัด
ให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตาการุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพระองค์เป็นไปด้วยความเมตตาการุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรโยมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นโยมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกโยมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตาการุณสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่โกงเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาการุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความชิงชังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดยอมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีหรอกแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตาการุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกาลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วเนี่ยยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดานความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานที่ญาติโยมก็ไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์ยอมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัทธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธ
พื่อที่จะนำไปสู่ความดำรง

ได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงตามความเดียถึงพร้อมตามจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำฤทธิ์ผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะคะคู่ขนานไปกับทาง Facebook Live ขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับ DJ กุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีๆสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับผมแสงสุรีซองทองครับก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีๆที่จังหวัดกระบี่ครับผม
1: ถ้าเทียบจุดเริ่มต้นเราก็เรียกว่าในฐานะราชการซึ่งเปรียบเสมือนผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านมีอุดมการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างไรคะในการก้าวเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแล้วก็ท้องทะเลในตำแหน่งนี้ค่ะ
2: ครับก็สมัยเรียนก็เรียนจบคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะครับที่ทราบกันดีก็คือจะมีเขาเรียกว่าไอดอลสมัยเด็กๆก็คือพี่สืบนะพระเสถียรก็ค่อนข้างโด่งดังในสมัยผมเรียนมัธยมนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งใจมาเรียนคณะนี้และมาทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรอะไรนี้ครับ
1: เรียกว่าถ้าสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะคุณสืบนะคะเสถียรเนี่ยถือว่ามีคุณูปการต่อเนาะทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: กุ้งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผืนป่าของประเทศไทยมากๆเลย
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานหรือแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็ในส่วนของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานของเรานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คืออ่าวมายานะครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าอ่าวมายาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มี

0: ลิโอนาโนเป็นพระเอกนะครับก็เข้าฉายในช่วงปีสัก2543นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติก็เข้ามาตามรอยภาพยนตร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาเที่ยวที่อ่าวมะหยาแล้วก็โซนบริเวณเกาะพีพีของอุทยานหาดนพรัตนานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ปี43ไปต้นมาจนในช่วงของปีสักประมาณ5556นะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเกินไปจนล้นพื้นที่อ่ะครับเหมือนที่เราได้ทราบในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือข่าวหรือทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวมะหยาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีเรือก็มาจอดอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนของกรมอุทยานนะครับในช่วงปี2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทางกรมอุทยานเราก็มีการปิดฟื้นฟูอ่าวมะหยาในช่วงนั้นก็ปิดไม่ให้เรือและก็นั่งเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะอ่าวมะหยาบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นชายหาดครับก็ปิดอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับ4ปีช่วงประมาณปี64 3ปี4ปีนะครับปิดฟื้นฟูและก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็ปัจจุบันนะก็จะมีพอทราบข่าวใช่มั้ยครับว่ามีการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมะหยานะครับทั้งฉลามครีบดำแล้วก็มีการฟื้นฟูของปะการังในแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็จะเห็นว่ามีฉลามเข้ามาก็เรียกฉลามหูดาวนี่เป็นแหล่งอนุบาลที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโซนภาคใต้แล้วแหละที่เขาอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มากนะครับที่เราเจอวันหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับที่สูงสุดก็ประมาณ265ตัวเมื่อ22สิงหาคม67ถือว่าสูงที่สุดเลยครับ265ตัวถือว่าเยอะมากครับเป็นลูกฉลามหูดำที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงองค์รวมของความสมบูรณ์ในท้องทะเลของหมู่เกาะเลยไหมคะ
0: ใช่ครับคือฉลามหูดำหรือว่าฉลามครีบดำเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับเขาจะอยู่ในช่วงของวัยอ่อนก็เหมือนว่าเขาเข้ามารวมตัวเป็นกระจุกในบริเวณที่เขาสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับพอเขาโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินในที่น้ำลึกแล้วครับ
1: ทีนี้ในตัวอุทยานเองเนี่ยมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนโดยรอบของอุทยานอยู่ด้วยไหมคะหัวหน้า
0: ครับมีครับบริเวณอ่าวมะหยาก็จะอยู่ใกล้ชุมชนก็คือบริเวณเขาเรียกหมู่บ้านเกาะพีพีดอนครับก็จะเป็นหมู่บ้านมี2หมู่บ้านก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีแหลมตงมีอยู่2หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชุมชนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ในโซนๆนั้นเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนเมืองมีเอกสารสิทธิ์และก็มีโรงแรมมีอะไรต่างๆที่เป็นบริบทของชุมชนอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะตรงนี้ทางอุทยานมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือกับหมู่บ้านในพื้นที่หรือผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันค่ะ
0: ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการปิดอ่าวมะหยาใหม่ๆนะครับก็มีการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับชุมชนก็ทางผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่นี่ก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการปิดฟื้นฟูในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละที่พอทราบกันดีนะครับทางชุมชนก็ร่วมผลักดันกับทางหน่วยงานของรัฐนะครับในการกำหนดรูปแบบต่างๆว่าเราจะปิดยังไงเปิดยังไงเปิดบริเวณไหนนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือมีการปิดอ่าวมะหยาทางด้านหน้าและก็จะให้เข้าทางสะพานเขาเรียกอ่าวโลสมะทางด้านหลังก็ปัจจุบันก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็เดินมาเที่ยวอ่าวมะหยาในปัจจุบันที่เห็นในสื่อต่างๆนั้นนะครับทางชุมชนก็มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีการช่วยกันอนุรักษ์ครับเรื่องของการทําทุ่นต่างๆทุ่นจอดเรือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการปัจจุบันที่เป็นทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือดำน้ำนะครับที่เข้ามาใช้เขาเรียกว่า ประกอบกิจการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันอนุรักษ์ตามมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อระเบียบต่างๆด้วยครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะว่าตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้ประกอบการที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ
1: จริงเลยค่ะค่ะหัวหน้าคะด้วยความที่ที่นี่เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้วก็ว่าได้ยาวนานแล้วด้วยทางอุทยานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้ธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำค่ะ
0: ในส่วนของทางอุทยานเองแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าในแต่ละรอบนะครับโดยเขากำหนดเป็นรอบนะครับเป็นรอบเป็นซีซีครับแต่ปัจจุบันก็คือว่านักท่องเที่ยวโดยปกติครับที่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้าตามวงรอบอยู่แล้วเหมือนนักเที่ยวที่มาเที่ยวมาหยาเนี่ยครับเขาก็จะมีหนึ่งกรุ๊ปเขาใช้เวลาประมาณ30-40 นาทีเขาก็จะวนออกไปที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วก็นักเที่ยวก็จะไม่แออัดมากเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาเขาเห็นว่าช่วงเช้านักเที่ยวเยอะเขาก็จะไปเที่ยวโซนปิเละโซนเกาะพีพีดอนเมื่อเอาลิง3หาดโซนนั้นแล้วค่อยหมุนกลับมาเป็นวงรอบโดยปกติครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่หนาแน่นเกินไปก็จะไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ
1: ในฐานะที่ทำงานอุทยานมาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการเลยตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหลายที่สะสมมาตรงไหนคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่เข้าไปในเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติคะ
0: พื้นที่ธรรมชาติจริงๆโซนแหล่งท่องเที่ยวหลักๆจะไม่ค่อยน่าห่วงนะครับที่น่าห่วงก็คือบริเวณที่เป็น snorkeling หรือว่าแหล่งน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่นี่นะครับแต่ทางอุทยานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระบี่เองหรือว่าโซนพังงาเองเราก็จะมีทุ่นให้สำหรับนักเที่ยวเล่นน้ำทุ่นไข่ปลานะครับให้นักเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็มีทุ่นจอดเรือนะครับแล้วก็มีทุ่นห้ามเข้าในบางบริเวณที่เวลาน้ำลงปะการังมันจะอยู่ตื้นเกินไปทำให้นักเที่ยวเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำตื้นเนี่ยอาจจะกระทบหรือว่าไปเขาเรียกว่าอาจจะไปเผลอเหยียบปะการังที่อยู่บริเวณใต้น้ำซึ่งมันตื้นเกินไปนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกว่าช่วงนี้น้ำลงนะไม่ให้เข้านะอาจจะมูฟไปอยู่จุดอื่นที่มันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรใต้น้ำนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยแจ้งอยู่ครับตลอดเวลาครับ
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องทำงานเรียกว่า24 ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเองจะต้องมีการ
0: ทั้งดูแลความปลอดภัยและก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางครับในหลายจุดเพราะว่าในโซนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ชลาภูเกาะพีพีเราก็ยังมีโซนที่เป็นปะการังน้ำตื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามเกาะเกียงต่างๆครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามหรือว่าตักเตือนเรือที่ฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนั้นๆอยู่ครับ
1: แสดงว่าถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้รู้เท่าทันว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่เปราะบางมากๆแต่ก็ยังคงมีคนอาจจะเผลอหรือฝ่าฝืนอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
0: ใช่ครับใช่ครับคือนักท่องเที่ยวโดยหลักๆที่มาเที่ยวบ้านเราครับเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่า one day trip one day trip ก็คือปีนึงเขาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวเหมือนจะมาเที่ยวเกาะพีพีเนี่ยเขาก็จะมาแค่เช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับบางทีเขาก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะมีไกด์คอยบอกข้อแนะนำต่างๆแต่บางทีก็ด้วยเขาเรียกว่าบางวัฒนธรรมเบื้องพื้นที่กับภาษานะครับบางคนเขาก็นักเที่ยวก็ส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางส่วนอาจจะมีฝ่าฝืนอย่างเนี้ยเราก็มาตรการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนและดูพฤติกรรมแล้วว่าไกด์บอกแล้วว่าไม่ฟังขนาดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ยังฝ่าฝืนอันนี้ก็เราก็จะเป็นโทษจากเบาไปหาหนักไปตามกระบวนการตามระเบียบต่อไปครับ
1: ค่ะแสดงว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วชาวบ้านผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะต้องมีจิตสำนึกเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหลักๆเขาบริษัททัวร์หรือว่าไกด์นำเที่ยวที่เข้ามาเขาก็จะมาทุกวันมาทุกวันโดยหลักๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นที่ทำมาหากินของเขานะครับคือเขาก็ช่วยเราในการอนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีจิตใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากมาทำลายเรียกหม้อข้าวของตัวเองนะครับ
1: ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคือธรรมชาติเนี่ยเปราะบางมากๆแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้พึ่งพิงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอนุรักษ์กันไว้หัวหน้าคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมหรือมีเวลาปิดเปิดเส้นทางการเดินทางหรือสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีเลยก่อนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมีอะไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีของเรานะครับจะมีช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นที่บริเวณอ่าวมะหยาอ่าวมะหยาเราจะปิดช่วงเดือนสิงหากันยานะครับอันนั้นก็คือปิดฟื้นฟูไปเลยไม่ให้นักเที่ยวเข้าเราก็จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในช่วงสิงหากันยาแต่โดยปกติสิงหากันยาก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมและการเดินทางก็จะลำบากนะครับส่วนในบริเวณอื่นๆก็จะเปิดตามปกตินะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานอานุพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเองหรืออุทยานอื่นๆก็อาจจะรบกวนทำเขาเรียกดูหาข้อมูลพื้นที่ต่างๆว่ามีช่วงปิดเปิดช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อห้ามอะไรมั่งนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ตระหนักเข้าใจนะทำไมว่ามีตรงนั้นเขาปิดเขาเปิดตรงนี้หรือว่าจุดไหนที่เขาห้ามเข้าอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรของบ้านเราเองด้วย
1: ค่ะก็ต้องอาจจะเข้าไปในเพจของทางอุทยานก็ได้นะคะอย่างกุ้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าช่วงนี้นะอุทยานปิดนะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราต้องตระหนักได้บ้างว่า
0: ใช่ค่ะจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆแล้วก็ดูเพื่อทำความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็จะมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ละพื้นที
1: ่นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้หัวหน้าฝากข้อคิดหรือสิ่งที่อยากจะให้ความร่วมมือกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกว่าสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ส่งต่อเนาะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้อยู่กันยาวๆแล้วก็ดูแลกันไปด้วยกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่ทางอุทยานดูแลอยู่เราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยฝากได้เลยค่ะ
0: ครับก็ฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนต่างๆนะครับฝากเวลาเราเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะอุทยานที่กระบี่ก็ดีหรือว่าอุทยานต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ว่าบริเวณไหนที่สามารถเที่ยวได้ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะบางพื้นที่เนี่ยบางอุทยานเขาจะไม่ให้เข้าเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูหรือว่าอุทยานทางบกปิดเพื่อดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับก็ฝากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับในประเทศไทยของเราให้มันเรียกคงอยู่เที่ยวได้นานๆเที่ยวได้ตลอดโดยการท่องเที่ยวกับทรัพยากรอยู่กันได้ไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานบ้านเราคร
1: ับก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเกิดมาเราเองเนี่ยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักรักษานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคุณของแผ่นดินของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับขอบคุณคุณครับ
1: ค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงครึ่งถึง9โมงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้าน ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสานสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
10: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะวันนี้ดูแลโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะวันนี้วันสำคัญด้วยวันวิสาขบูชาวันพระวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งวันวิสาขบูชานั้นนะคะสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนานะคะแล้วก็ให้ตั้งปฏิญาณอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหานะคะแล้วก็เพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนค่ะส่วนทางด้านกรมการศาสนาเองนะคะร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัทธุปายาสที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการก็ขอเชิญชมกิจกรรมได้นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายน2569ค่ะขณะที่วันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz ก็จะเป็นแม่ข่ายดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพูดถึงช่วงนี้ดินฟ้าอากาศสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาเป็นฉบับที่9นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งดูจากพยากรณ์อากาศแล้วทั่วประเทศฝน 60% ของพื้นที่นะคะฝั่งอันดามันจะเยอะหน่อยนะคะ 70% ของพื้นที่บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กก็หลีกเลี่ยงออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะยังไงนอกจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เตือนกว่า71จังหวัดนะคะรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ยกระดับการแก้วิกฤตน้ำเป็นวาระแห่งชาติซึ่งปภ.เองนะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุแล้วก็มีการติดตามจากกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลการประสานงานการแลกเปลี่ยนกันเพื่อการแจ้งเตือนภัยแล้วก็จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มเพื่อแจ้งเตือนภัยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยของชาติจะได้นำข้อมูลต่างๆแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะแล้วก็ยังเตือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ17จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะ20จังหวัดค่ะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุ รีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้นะคะภาคกลาง25จังหวัดค่ะกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยขออภัยค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการค่ะและภาคใต้นะคะ9จังหวัดค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ลมคลื่นลมแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีและจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์นี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเพราะว่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะมีการสัมภาษณ์นะคะเรื่องที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นี้นะคะพร้อมให้เร่งเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นี้นะคะโดยคุณปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์สัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาไปติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
2: ครับกรมได้ประกาศไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไอ้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะครับคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่หนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงา
1: ครับ
2: โซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได
1: ้
2: ครับรวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วย1จังหวัดนะครับ
1: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าล็อตที่แล้วที่มันมีการตกอ่ะก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึง ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับหนึ่งมิถุนาเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวนี้นะฮะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
1: ครับ
2: เมื่อมีการตกของฝนมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะทุกคนที่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
1: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวเนี้ยมันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
2: ็ใช่ครับ
1: ให้ดู
2: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวไอ้ลมมรสุมอาจจะไม่แรงมาก
1: ครับ
2: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
1: ก็จะ
2: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกบได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนมันจะมีผลหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนีโญและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บถ้ากักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้วคร
1: ับ
2: ในช่วงนั้นจะแล้งอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับพื้นที่อยู่นอกชุมทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตุนให้เต็มอ่ะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณแบบปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟคที่ผมเรียนนะว่าตัวลาเอลนีโญมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนที่ตกช่วงนั้นน่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่เราประเมินไว้ในแค่หนึ่งลูกซึ่งเดิมนะถ้าเป็นช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถึง3ลูกมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มฝนได้ในปัจจัยนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชุมทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำอย่างไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะมาชดเชยในช่วงนั้นก็จะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
1: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้กล่าวไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ได้เหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
2: ครับช่วงนี้ก็ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหน ที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
1: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางด้านท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีนะคะที่ได้พูดถึงหลายพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้หลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนขอบคุณทางด้านคุณท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์จากส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวนะคะก็ฝากกันโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีผลกระทบนะคะจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงภัยแล้งเกิดขึ้นได้จากเอลนิโญนะคะแล้วก็จะค่อนๆรุนแรงถึงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570ต้นปีหน้าก็ขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากปกติจะเข้าไทยประมาณ 2-3 ลูกนะคะก็ขอให้พื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทานค่ะพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้นะคะองค์การอนามัยโลกก็กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้แล้วที่น่าสนใจก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะขณะที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติท่านก็ได้ออกมาระบุแล้วก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ในประเด็นหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดแฮชแท็กกันไปเลยนะคะว่านิโคตินเสพติดจนตายเพื่อจะได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปีนี้ทางสสส.ค่ะก็ได้ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาตินะคะผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลที่เจาะเด็กและเยาวชนทั่วโลกนะคะพร้อมกับเรียกร้องรัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรยาเสพติดนิโคตินทางด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติค่ะได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026นะคะก็คือในปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมกับเรียกร้องให้ทั่วโลกนะคะเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้นะคะปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนค่ะทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยทางด้านเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติก็เลยเสนอ8มาตรการสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนะคะออกแถลงการระบุว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเยาวชนมีแนวโน้มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ถึง9เท่านะคะขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในส่วนของตลาดโลกยังเติบโตต่อเนื่องค่ะทั้งนี้สสส.ยืนยันพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติภาควิชาการภาคประชาสังคมและหน่วยงานนะคะในการที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพื่อให้เยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการแพทย์แผนไทยก็ชู3สมุนไพรฝังเข็มและสมา

0: นาวเป็นผลไม้รสเปรี้ยววิตามินซีสูงนะคะส่งผลต่อต่อมรับรสขมทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปจนไม่อยากสูบวิธีใช้ค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าแค่หั่นมะนาวทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่นะคะตัวต่อไปค่ะสมุนไพรตัวที่3ก็คือโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านนะคะวิธีใช้ก็คือเคี้ยวใบโปร่งฟ้าสด 1-2 ใบเวลาอยากบุหรี่รสชาติตัวยาจะทำให้รู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็ไม่อยากสูบบุหรี่นั่นเองค่ะดร.นายแพทย์พงศธรบอกด้วยนะคะว่านอกจากสมุนไพรแล้วในทางการแพทย์แผนจีนยังมีวิธีฝังเข็มเพื่อลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ชัดนะคะว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินในสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารและก็การนอนหลับทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบลดลงค่ะขณะเดียวกันนะคะการใช้สมาธิบำบัดหรือว่า SKT ซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยก็ขอช่วยคนไทยทุกท่านมาตั้งเป้าหมายใหม่ในการดูแลสุขภาพค่ะใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาไทยเป็นตัวช่วยเพื่อคืนปอดที่สะอาดแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสอบถามโดยตรงได้นะคะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ02149-5678นะคะ02149-5678หรือเข้าไปดูที่ Facebook ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็นอกจากนี้สามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานสมุนไพรนะคะเข้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569ที่ฮ.11-12 Impact เมืองทองธานีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของวันงดสูบบุหรี่โลกที่นำมาฝากกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะหลายท่านทำได้ทำดีทำเก่งมากนะคะทำต่อไปหรือบางท่านอยากเลิกบุหรี่นะคะเราทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะพูดถึงในส่วนของสุขภาพอนามัยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขยังผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงเป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยขณะที่ในส่วนของมหกรรมสุขภาพนานาชาติก็ผลักดันคนอายุยืน90ปีนะคะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะในส่วนของที่สงขลาค่ะเขาจัดงานนี้กันนะคะเพราะสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนจัดกันมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะ31พฤษภาคมที่หาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติค่ะพักกันสักครู่เพื่อฟังค่ะติดตามสารคดีตำรวจตนภัยหัวใหญ่สังคมมีตอนใหม่ๆมาให้ระมัดระวังกันมีหลายเรื่องทีเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกเรามีสปอตบุหรี่ไฟฟ้านะคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็วันนี้วันพระวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะพร้อมๆกับในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียน พื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรม

0: ส่องใจ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยมักใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนว่าการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟมียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
1: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
3: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนี่คือรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอค่ะฝากกันด้วยนะคะกรมควบคุมโรคค่ะเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 170,000 กว่ารายเสียชีวิต16รายค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยสะสมแล้วค่ะ 171,731 รายเสียชีวิต16รายค่ะกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเป็นเด็กนะคะอายุ 5-9 ขวบค่ะรองลงมาคือแรกเกิดถึง4ขวบและ10-14ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดนะคะตอนนี้หลายที่เนี่ยเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงฤดูฝนหรือซึ่งเป็นช่วงการระบาดประจำปีขณะที่ทางด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานระบบขนส่งสาธารณะท่านก็เลยแนะนำให้พี่น้องประชาชนค่ะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัดนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยถ้าหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอก็ควรหยุดพักรักษาตัวนะคะเพื่อลดการแพร่เชื้อแล้วก็ย้ำกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์คนท้องนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะก คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งจัดขึ้น3พื้นที่ค่ะวัดราชาธิวาสวิหารนะคะวันที่1ถึง3มิถุนายนค่ะท่านสามารถไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนราเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมด้วยนะคะโดยในวันที่1ช่วงเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะที่พระอุโบสถนะคะแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะจัดช่วง 2-7 มิถุนายนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยในวันอังคารที่2เวลา 17:00 น.ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวรกูลจะให้กิจเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ด้วยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะพื้นที่หนึ่งก็คือบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนมีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะคะ 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปค่ะในช่วงเย็นนะคะ 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและในเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในส่วนภูมิภาคก็จัดกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะทางนี้สำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐนะคะร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนมิถุนายนนี้อาทิการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และผ้าระบายสีขาวการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนการเผยแพร่พระราชกิจกรรมผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนค่ะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ที่ Facebook Page สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเว็บไซต์ www.opm.go.th ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขออภัยค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคา300บาทค่ะซึ่งนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart นะคะหรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะโดยจัดส่งตามลำดับการจองนะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังค่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี022834300 022834300 062217232 062217232ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของทางด้านท่านรัฐมนตรีต่างๆกันบ้างนะคะว่าลงพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะนายนิกรสมกลางท่านก็ลงพื้นที่หนองคายติดตามนโยบาย8ด้านชูพลังเครือข่ายท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็ ยังชื่นชมการทำงานนะคะในส่วนของการดำเนินงานของตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อที่สะท้อนพลังชุมชนเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนดูแลกลุ่มเปราะบางรับมือภัยพิบัติและพัฒนาที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของชุมชนหน่วยงานรัฐและก็ภาคีในพื้นที่ด้วยนะคะขณะที่นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้หารือกับผู้แทนบริษัท Adobe นะคะเพื่อวางแนวทางความร่วมมือยกระดับพัฒนาความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อบูรณาการเครื่องมือเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมค่ะขณะที่ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะนะคะแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนะคะซึ่งก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆรัฐบาลก็ดำเนินการนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเร่งแก้ไขกฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองไปศูนย์กลางด้านพลังงานท่านยังบอกถึงการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยนะคะว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ค่ะมีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ลดผลกระทบได้แล้วก็ยังแนะนำให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นด้วยนะคะขณะที่ทางด้านในส่วนของทางด้านนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ค่ะเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้วก็ผลักดันนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านก็เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่3ที่วัดราชครีรีวิเศษตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะและท่านก็สั่งหน่วยงานในราชการในสังกัดด้วยบอกว่าไม่ต้องมีตกแต่งไม่ต้องมีการจัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับนะคะท่านก็ยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายแล้วก็ใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
4: ประเด็นส่วน
5: ล
4: ุ่มผมเห็นยึดไปแล้ว
5: มาตั้งแต่แมนผมในเบื้องข่าวอยู
4: ่เอ็นว่า
5: เขาไป
4: เปรซิเดนต์เปรซิเดนต
5: ์ครับ
4: เปรซิเดนต์เขียนเมื่อวานเนี่ยเขาว่าประเด็นส่วนลุ่มที่นี่เขาเนี่ยเขมรยึดไปแล้วนะครับประเด
5: ็นไอ้โบกท่องอยู่ในส่วนลุ่มมาสั่น
4: ครับ
5: แล้วมาที่นี่เรื่องต่างชาติเขามาประเทศไทยหลายพวกอิสราเอลพวกหลายประเทศเขามาหยิบธุรกิจเฮาโดยเฉพาะอิสราเอลเกาะพังงานเกาะสมุยนี่มีน้องไม่นี่คนไทยประมาณเขาว่าเป็นร้อยไร่ดิไอ้ซื้อคนไทยไปซื้อที่ซื้อทางเฮ็ดธุรกิจนะ
4: คนไทยเฮานะครับมันจังได๋ล่ะมันบ่รักชาติส่วนนึงครับบัดนี้
5: ครับ
4: เอาซื้อเจ้าของไปซื้อที่ดินแต่ว่าเป็นลูกน้องเขา
5: ครับ
4: ปกครองให้เขาแต่เป็นเจ้าของที่ดินเด
5: ้ครับ
4: และซื้อน่ะซื้อเจ้าของอยู่แต่ดินแต่ของต่างชาตินะครับบัดนี้พัดโดยใหญ่ๆกันของต่างชาติไปซื้อคนไทย
5: ครับ
4: เจ้าของได้แค่เป็นผู้รักษาความเรียบร้อยครับความสะอาดนะครับนี่เพราะต้องคำนึงถึงว่านะครับกฎหมายไทยเนี่ยสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับคนไทยนะครับอาชีพต่างๆเนี่ยเขาสงวนให้คนไทยเฮานะครับไปถูกดูแลปกป้องคนไทยอยู่ดีกินดีแต่คนไทยเฮาบางคนนะครับนี่ไปครับไปสู้รบกับต่างชาติไปเป็นนอกไม่นี่เขานอกไม่นี่หมายว่าคนสมมติขึ้นในเขานะครับนี่ก็หลายนะครับเพราะเฉพาะก็ประกอบเพราะกันนะจังเลยใช่มาเน่ากับหลายหม่องนะครับมาเนี่ย
5: ครับ
4: ซื้อคนไทยแต่ว่าคนจีนบริหาร
5: แต่ว่าพวกฝรั่งมาอยู่บ้านจานมาอยู่อุดรขอนแก่นเขาคนมาอยู่อีหลีเนาะมาเป็นเอาลูกเอาเมียอีหลีไปที่นี่
4: อันนี้เขามาเป็นเขย
5: เป็นเขย
4: แต่ถ้าบัคัดของแล้วก
5: ันบัคัดของ
4: พัฒนาด้วยกันเป็นลูกเต้าเขาเกิดมากเป็นคุณภาพเพื่อจังเลยใช
5: ่ครับ
4: หนึ่งหน้าตาดีสองก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเล่น
5: ครับ
4: กลับมาก็เป็นคนไทยคือเก่าครับมาเน
5: ี่ยแต่พวกอิสราเอลเนี่ยมันมีวาลาสอนเล่น
4: เขามาเขาเองเนี่ยมาเอาคนไทยเด
5: ้ครับ
4: เขามาเขาเองเอาผัวเอาเมียครอบครัวเขามามาตั้งรกรากอยู่เมืองไทยนะครับมาเนี่ยมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับมาเนี่ยคนอีสานคนหลายๆเขาเด็กเขาเนี่ยต่างชาติเขามาพวกตอนออกกลางมาเอาเมียบ้านเขาเด็กครับคนละสามคนสี่คนพอคนหมายไปสี่คนหนึ่งเนาะ
5: ครับ
4: แต่ลูกแต่หลานแปะเนี่ยเอานั่งกับอยู่เมืองไทยเขา
5: ครับ
4: เป็นคนไทยเยอะนะครับเนี่ยพวกหนึ่งที่มายกครอบครัวมาเลยเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกมากนะครับประยุทธ์อาชีพของเขามีเงินหลายกว่าเขานะครับมาเนี่ยเขาเป็นแหล่งเขาเป็นคนใส่เขานะครับเนี่ยแต่ทั้งที่แผ่นดินเจ้าของซื้อเจ้าของเนี่ยนะครับมาเนี่ยกับเป็นของเขาหลายธุรกิจหลายกิจกรรมนะครับที่กฎหมายเขาออกซึ่งเขาป้องกันเพื่อคนไทยเขาทำอะไรนะครับมาเนี่ยเพื่อคนไทยอยู่ดีกินดีเพ มันเป็นทรัพย์สินของคนไทยเฮานะครับแต่เกิดเป็นคนต่างชาติเราต้องไปมันจะยากได้ไหม
5: ครับ
4: แต่ต้องลุ้นซึมลึกไปเนี้ยเราแต่ป้าเขาเป็นคนไทยเบิร์ดบาท
5: ครับเอามาที่นี่เหลืออีก 3-4 นาทีสุดท้ายสมมุติว่าท่านเอกภาพเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แล้วแต่เสียจังไดกับปัญหาประเทศไทยหรือสิพัฒนาประเทศไทยจังได
4: ที่จริงแล้วมีคนหมายอยู่แล้วนะครับอันนี้รักษากฎหมายเข้มงวดกดขันกับพ่อนะครับบรรพบุรุษรุ่นผู้แทนหลวงก็เก่าหรือว่าผู้ปกครองหลวงก็เก่าที่ประเดี๋ยวรัฐมนตรีต่างๆนะครับเขาร่างกฎหมายไว้ดีแล้วเพียงแต่ซุ้มเลยนะครับอย่ากินสินบาตรจะขาดสินบนแต่เห็นแค่เล็กน้อยนะครับเรื่องราชการก็ดีหรือว่าชาวบ้านเขาก็ดีนะครับอาจารย์โดยใช่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับมหาดไทยไปจับปลัดหลายคนเนี่ย
5: ครับ
4: ไปออกทะเบียนบ้านไหนกับคนต่างดาวต่างชาตินะครับอันนี้นะครับบางคนคนใต้ตายกับคนจีนมาสวมนี่ครับ
5: ครับ
4: นี่ปัญหามันต้องไปยึดประเทศให้บัดนี
5: ้แ
4: ม่นเลือกตั้งก็มีต้นสีเท่าเขามาแจกนั่นซะนั่นซะบัดนี้ไอ้ดวงน้องจะของเป็นไปยกมือให้จีนมาได้บัดนี้
5: ท่าน
4: ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับ
5: ท่านเห็นว่าแจกเงินเทศบาลหัวละ 3,000 4,000 พุ่นน่ะ
4: ก็สังเกตไปที่ไปที่มามาแต่ไสล่ะ
5: ครับ
4: นะเอาล่ะอาจารย์เนาะพอดีผมสิเปิดงานได้บาทเอง
5: ครับเอาฝากถึงพี่น้องผู้ฟังครับ
4: ครับพี่น้องครับขอพี่น้องโชคดีมีชัยทุกคนเด้อครับเฮ็ดหน้าให้มันขอพังเงินมันท้องบังไฟก็จะไปใกล้หลายครับล่ะรบแท้ละกันนะครับต่อปีนี้ที่ดีงามเขาซื้อว่าพยาธิแทนรักษาฝนทั้งฟ้าแล้วครับพอดีแต่ระวังแรงมือก็เกี่ยวพอเขาไฟออกไฟนะครับขอพี่น้องโชคดีมีชัยทุกคนสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านเอกภาพพ่นซื้ออดีตส.ส.หลายสมัยอดีตนายกอบจ.ละเอ็ดประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่แล้วจัดงานร้อยปีราชภัฏท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาเอารัฐมนตรีนรมนพิญโยศิลวัฒน์มาเป็นประธานมอบโล่เสื้อสู้เกียรติบุคสุดยอดบุคคลต้นแบบของแผ่นดินด้านการศึกษาการพัฒนานะครับเที่ยวเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยเขาจะจัดงาน101ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสมาคมศิษย์เก่าก็ดำริวาสิเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ12สาขานะครับประมาณ120คนที่แรกว่าสิ101คนแต่ละแต่ว่าคือว่า12สาขานี่มันสาขาละ20คนกับพี่น้องผู้ใดเตรียมตนเตรียมใจข้าราชการท่านผู้ฟังสิเสนอผู้ใดก็ส่งมาหาอาจารย์อวยชัยครับนายกสมาคมศิษย์เก่า0880340664หรือสิแจ้งไปยังพอศูนย์ข่าวสารข้อมูลประจำจังหวัดต่างๆสวทหรือว่าทางอีสานเหนือนี่ท่านนัทพลวิถีท่านสุวัตมัตตราชหรือหลายๆจังหวัดที่ผมสิไปย่างประชาสัมพันธ์สื่อสารไปเบิ่งเพจโขงขีมูลรูปน้ำแห่งชีวิตแล้วก็เพจสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏสารคามมื้อนี้ขอบคุณทุกผู้ทุกคนทุกท่านขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในรูปน้ำโขงขีมูลที่ได้เผยแพร่ข่าวสารตลอดมานะครับขอบคุณทุกท่านโชคดีมีไส้ในวันวิสาขบูชาสวัสดีครับ

0: จสอบแถมมันยังตอบว่าจะออกหมายค้นทำเป็นจะมาช่วยเหลืออย่าเชื่ออย่าเชื่อเดี๋ยวเป็นเหยื่อโจร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
11: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อม จัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
2: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
12: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร
1: 043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: นมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สถาปนาสูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้ดอกปลายฝน
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพี้ยนสร้างเสมอแตนแตนซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: เฝ้าหลับไม่เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจสังคม

0: ความคิดวัดถูกประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: ครับขอกราบนมัสการพระมหาเถระพระมัชฌิมเถระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทุกรูปทุกท่านนะครับที่ฟังรายการวิทยุยามเช้านะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์คารวะญาติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังนะครับทางช่องทางของสถานีวิทยุนะครับ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้นะครับนำสาระในบวรพระพุทธศาสนาสาระเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองสาระเกี่ยวกับในการที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสมัยใหม่นะครับวันนี้นะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับวันนี้ไม่ได้มาเพียงรูปเดียวนะครับมีท่านอาจารย์มาอีกด้วยหนึ่งท่านนะครับวันนี้อาตมาภาพนะครับหรือกับผมพระมหากิตติกิตติเมธีครับ
2: นมัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิสนันนารีผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นครับ
1: ครับในวันนี้มาทั้งสองนะครับหนึ่งท่านนะครับพร้อมด้วยกับหนึ่งรูปนะครับซึ่งท่านอาจารย์นั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เคยสอนอาตมภาพนะครับหรือตัวกับผมอีกตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับของ 99.50 ในวันนี้นะครับได้นำหลักธรรมยามเช้ามาพูดคุยกันนะครับให้เกิดเป็นสาระให้เกิดเป็นประเด็นนะครับให้เกิดเป็นองค์ความรู้สมัยใหม่นะครับเป็นการบูรณาการไปด้วยนะครับจากองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้กับศาสตร์สมัยใหม่นะครับพระพุทธองค์นะครับท่านสั่งสอนวินัยศาสตร์หรือในพุทธประวัติในช่วงที่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับก็เริ่มเผยแผ่พระธรรมแล้วก็มีผู้ค้นพบเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปูฏฐปัญจวัคคีย์ในที่นี้นะครับในปัญจวัคคีย์มีโกณฑัญญวัฏปปัตติยมหานามะอัสสชิปัญจวัคคีย์ทั้ง4นี้นะครับได้ค้นพบในหลักที่เราเรียกกันว่าอริยสัจ4นะครับถ้าจะเปรียบกับเราในปัจจุบันนี้อริยสัจ4ก็เหมือนกับความทุกข์นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับเราเห็นความทุกข์แล้วเรามีวิธีการที่จะเรียนรู้กับทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ด้วยวิธีใดจนไปสู่มรรคก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองนะครับวันนี้มากับท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์จะได้นำความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศาสตร์สมัยใหม่นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับวันนี้อาตมภาพนะครับท่านอาจารย์ครับผมวันนี้ท่านอาจารย์นำหลักธรรมอะไรหรือว่านำข่าวสารบ้านเมืองอะไรมาแก่ท่านผู้ฟังได้พบปะท่านผู้ฟังแต่เพียงสักครู่หนึ่งครับอาจารย์ครับผม
2: ครับในส่วนของสิ่งที่จะนำมาฝากแล้วก็นำมาพูดคุยกับท่านพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมกับพระอาจารย์พระมหากิตติในครั้งนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของพุทธบูรณาการในยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็ประสานกับเรื่องของภูมิปัญญาหรือภูมิคุ้มกันที่เป็นฐานรากนะหรือเป็นยุทธศาสตร์ทางการเงินนะครับในยุคดิจิทัลนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วก็สนทนากันในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับพูดถึงของการบูรณาการหลักพุทธศาสนานะครับกับการดำเนินชีวิตพูดถึงเรื่องของปรโตโคสะพูดถึงเรื่องของปัญญาสามแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตัวการตัวเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนี่การปรับตัวกับสถานการณ์ทางบ้านรู้เท่าทันผมคิดว่าวันนี้แหละสนทนากับอาจารย์ว่าเราจะมีสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้น
1: ญาณสัมปยุตตะก็คืออยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเองนะครับเราก็จะบอกว่าโอ้สังคมประเทศไทยมันเกิดขึ้นเพราะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ผู้บริหารชุดนี้รัฐบาลชุดนี้แต่เราไม่ได้มององค์รวม องค์รวมของเราก็คือในลักษณะของอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดในเรื่องของ Facebook ขึ้นมา Facebook ในปัจจุบันนี้มันทำได้หลายอย่างแม้ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ก็ดีการทำให้เสียหายก็ได้แม้กระทั่งการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งทะเลาะกันประมาณนี
2: ้ท
1: ั้งลาบลุบล่ำบวมมันหลายอย่างท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านจะประกาศพระศาสนานะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนทุกคนแล้วก็ทุกชนนะครับโดยไม่ได้แบ่งวรรณะถ้าเราจะมองกันทุกวันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยเขาจะเข้าเวลาวันพระเป็นส่วนใหญ
2: ่
1: และคนที่เข้าวัดนั้นนี่ส่วนมากแล้วนี่คนเขาจะมีความทุกข์เป็นส่วนใหญ
2: ่
1: จากที่อาจารย์พูดมาปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมองอยู่ในแง่หนึ่งเลยคำพูดหนึ่งของพระเดชพระคุณพระปริยัติกิจอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามตั้งใดก็ท่านได้ถึงแก่การมรณภาพไปแล้วประการที่หนึ่งเลยท่านบอกว่าหนึ่งอย่าเป็นคนหัวแข็งสองอย่าเป็นคนแรงน้ำใจสามอย่าเป็นคนไร้สัจจะและสี่อย่าเป็นคนอกตัญญูอย่าเป็นคนหัวแข็งยังไงครับคือบ้านเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามบ้านเมืองแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดแต่เพื่อความอยู่รอด
2: เ
1: พื่อความอยู่รอดนี่มันเป็นศิลปะนะครับแต่ถ้าเป็นทางรัฐประศาสนศาสตร์คือศิลปะนี่ก็อย่าเป็นคนหัวแข็งเพราะคำว่าคนหัวแข็งในตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวใต้ต้นเมื่อบนยังดำคล้ำบัวใต้น้ำยังระสำคับตันหาบัวพ้นน้ำบรรพ่อชนมายาบัวบรรอาชูแสงด้วยแรงธรรมบัวสี่เหล่านี้แหละครับก็คืออย่าทำตัวให้เปรียบเสมือนกับตอไม้แห้งถ้าตอไม้แห้งเนี่ยถ้าถูกน้ำฝนบ่อยๆนะมันจะเป็นเหตุขึ้นมาแต่ถ้าถูกแดดเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นตอไม้ที่ติดไฟง่ายอย่าให้อะไรที่มันมากัดกร่อนได้ง่ายนะครับอย่าเป็นคนหัวแข็งสองอย่าเป็นคนแรงน้ำใจ
2: ครับ
1: คือในปัจจุบันในสังคมเราเนี่ยน้ำใจเป็นสิ่งที่สำคัญครับท่านอาจารย
2: ์
1: มองเห็นหลายๆช่องทางมีมูลนิธิต่างๆที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างนะเช่นมีคนตายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ต่างจังหวัดจ
2: ิ
1: ตอาสาไปส่งถึงบ้านอย่างเงี้ยเนี
2: ่
1: ยแล้วก็มีอะไรนะครับโครงการอะไรฟื้นฟูสมรรถภาพอะไรเกี่ยวกับทางด้านของเด็กและเยาวชนสมัยใหม่อะไรประมาณนี
2: ้
1: คืออันนี้เขาทำด้วยใจแต่ถ้าเรามามองดูแล้วท่านอาจารย์
2: ร
1: เรามามองดูแล้วว่ามีน้ำใจเด็กเราต้องมีน้ำใจกับผู้ที่อยากได้น้ำใจของเราเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้วิชาชีพมันเยอะเยอะมากไม่ว่าจะมากันรูปแบบของคนที่เราเรียกกันว่าแบบปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปมาในรูปแบบของนักการเมืองมาในรูปแบบของอะไรต่างๆ คือมันอยู่ในทุกมิติของคนเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนเราจะเสียเพราะอะไรนี่เสียเพราะน้ำใจได้ก็ได้เพราะอะไรได้เพราะน้ำใจอย่าเป็นคนไร้น้ำใจอย่าไร้สัจจะนี่ครับผ
2: ม
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยคดีฟ้องร้องมันเยอะคดีฟ้องร้องคดีต่างๆส่วนมากแล้วมันก็เกิดขึ้นจากสัจจะนี่แหละครับผมเนี่ยเกิดขึ้นจากลายลักษณ์อักษรนะครับเกิดขึ้นจากที่มนุษย์ของคนเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เมื่อห่างๆไปเนี่ยมันจะเกิดกร่อนเรื่องที่เราเรียกกันว่าไม่ให้เห็นใจกันไม่มองหน้ากันอะไรประมาณนี้นี่คือไร้สัจจะแต่สัจจะในตรงนี้คือสัจจะวาจาสัจจะวาจาเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิมีสรณังอัญญังพุทโธมีสรณังวรังเอเตนะสัจวะเชนะด้วยสัจจะวาจานี้เนี่ยที่ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสมัยก่อนหรือสมัยพุทธกาลก็เลยแบ่งเป็นชนชั้นเพื่อให้อยู่กันได้ง่ายนะอาจารย์ไม่แบ่งเป็นชนชั้นในสมัยก่อนนะครับก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
2: เป็นวรรณะ
1: เป็นวรรณะที่เราเรียกกันว่าวรรณะวรรณะในตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าหนังสือก็ได้วรรณะในตรงนี้ก็คือจะแปลว่าเผ่าพันธุ์ก็ได้จะแปลว่าชนชั้นก็ได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คนที่มีวรรณะหรือคนที่เราเรียกกันว่าอยู่ในสถานะต่างๆนี่อย่าทิ้งเด็ดขาดคือน้ำใจครับอาจารย์น้ำใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครเห็นใครก็รัก
2: คร
1: ับ ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็หลงแล้วก็สรรเสริญนะครับแล้วก็เยินยอมากที่สุดคนเราเนี่ยพยายามมากที่สุดนะครับคือพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่เราอย่าลืมนะครับว่าพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ก็ไปไม่ได
2: ้
1: ศาสตร์สมัยใหม่ไม่บูรณาการกับพระพุทธศาสนาก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่ท่านจึงเปรียบในธรรมจักรกับปวารัตนสูตรเลยว่า มันต้องไปด้วยกันเหมือนกับล้อเกวียนไปด้วยกันสองล้อครับท่านอาจารย
2: ์ครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่พระอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ผมได้เกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพความเป็นจริงในทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านเทคโนโลยีหรือด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านกฎหมายที่เราต้องเผชิญอยู่อย่างเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านี้ได้อยู่กับมันได้อย่างรู้เท่าทันก็คือเรื่องของการไม่เป็นคนหัวแข็งนั่นก็หมายความว่าต้องปรับตัวต้องเรียนรู้นะครับอย่าเป็นคนเอาหัวชนกำแพง
1: อ
2: ย่าเป็นคนที่ถอยไม่เป็นนะครับต้องเป็นคนที่รู้จักปรับตัวปรับตัวกับกฎระเบียบ
1: ปรับตัวกฎระเบียบ
2: ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
1: สิ่งแวดล้อม
2: ปรับตัวกับสังคม
1: สังคม
2: บางทีเราไปอยู่ในบางสังคมที่เราเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม
1: ครับผม
2: นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าปรับตัวเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมไม่ใช่ปฏิเสธเทคโนโลยีเลยบางคนตกงานก็เพราะว่าปฏิเสธเทคโนโลยี
1: ปฏิเสธ
2: ยุคนี้ถ้าปฏิเสธเทคโนโลยีบางคนก็ได้ออกจากงานไม่ได้ทำงานต่อใช้ AI ไม่เป็น
1: หรือบางที
2: ไม่ได้งานทำก็เพราะว่าใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเกิดเขาสามารถทุกอย่างได้หมดสู้กันได้หมดความรู้ความสามารถก็ได
1: ้ครับ
2: ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้แต่พอมาทักษะด้านการใช้ AI หร
1: ือ
2: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเนี่ยถ้ามันเหลื่อมกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีจุดเหลื่อมที่แพ้ชนะกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่บางทีสู้กันด้วยองค์ประกอบต่างๆแล้วเรื่องการได้งานทำเนี่ยอ
1: ัน
2: นี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นบางทีบ้างเขาบอกว่ามีการดูโง่เฮงคนที่มาสมัครงานด้วยหรือบางทีมีคำถามสัมภาษณ์ในเชิงลึกด้วยว
1: ่
2: าถ้ามันเก่งเท่ากันทุกอย่างมันสู้กันได้หมดเลยสุดท้ายก็มาถามเขาเรียกว่าถามคำถามหรือให้แสดงความรู้สึกในเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่จะวัดกันว่า คนไหนน่าจะเป็นคนซื่อสัตย
1: ์
2: คนไหนน่าเข้ามาแล้วจะไม่โกงจะไม่ทุจริตจะไม่คอร์รัปชันใครน่าเข้ามาแล้วจะเป็นมิตรกับเจ้านายจะเป็นมิตรกับผู้บังคับบัญชาเป็นมิตรกับเจ้าของธุรกิจจะเป็นคนทุ่มเทบางทีดูโง่เฮงด้วยสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยหรือบางทีบางคนตกงานเพราะว่าเฟซบุ๊กโพสอะไรก็ไม่รู้บางทีมันเท่ากันน่ะสัมภาษณ์มาแล้วแต่พอเขาย้อนไปดูเฟซบุ๊กย้อนหลังไอ้คนนึงเนี่ยโพสสร้างสรรค์มากโพสแต่สิ่งดีงามไอ้คนนึงเนี่ยโพสแต่ทำลายสังคมโพสบูลลี่แต่เพื่อนโพสแต่ทำลายผู้อื่นโพสแต่สร้างความรุนแรงแค่นี้เขาก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาควรจะเลือกใครเข้าทำงานนะครับเพราะนั้นบางทีสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตบางทีมันก็เป็นผลมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับพระอาจารย์ว่าในทุกสถานการณ์ที่เราเจอก็คือเราต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องปรับตัว
1: ปรับตัว
2: เรียนรู้กับ
1: ปร
2: ับตัวโคซะแล้วก็ใช้โยนนิสงในการอย่างถูกต้องแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องของเทคโนโลยีก็ตามเราต้องรู้จักเป็นคนแบ่งปันไม่แลกน้ำใจ
1: ไม่แลกน้ำใจ
2: แบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีก็ได
1: ้
2: ทาง Facebook โพสต์สิ่งที่ดีงามคนมาอ่านคนมาเห็นก็เกิดความ
1: ชื่น
2: ใจชื่นใจมีความรู้สึกสบายใจไม่ใช่โพสต์อะไรไปก็คนเข้ามาดูก็เครียดตาม
1: อ๋อด่าเราหรือเปล่าวะเนี่ย
2: ด่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยโพสต์ว่าองค์กรบ้างโพสต์ว่าเพื่อนบ้างหรือบางทีนัดต่อสู้กันทางโลกไซเบอร์เจอกันทางเฟซบุ๊กโพสสู้กันไปโพสสู้กันมาทั้งที่ยังไม่ได้เจอกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อักเลือดคาเก้าอี้แล้วอะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: ครับ
2: เดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนหนังเดอะเมทริกซ์นะ
1: ครับ
2: ต่อสายเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเข้ากับระบบไซเบอร์แล้วก็สู้กันนั่งเก้าอี้สู้กันอยู่คนละมุมโลกแต่สามารถช็อกตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาให้มากที่สุดเหมือนที่พระอาจารย์ได้กล่าวแต่ส่วนประเด็นสำคัญนี่ผมคิดว่าอันนี้แหละความจริงจะเอาชนะทุกอย่างเรื่องของสัจวาจา
1: สัจวาจาน
2: ะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของเทคโนโลยีถ้าเราพูดคุยกันด้วยความจริงด้วยความสัตย์จริงรักษาสัจจะตัวนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดความปรองดองหรือทำให้เราอยู่รอดได้เหมือนเราไม่สบายอ่ะเราก็ต้องบอกความจริงกับหมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: หมอถึงจะรักษาถูก
1: ถูกต้อง
2: เรามีทุกข์อะไรเราก็ต้องบอกพระเราบอกความจริงกับท่านหรือลูกมีปัญหาอะไรก็ต้องบอกความจริงกับแม่กับพ่อไม่ต้องอายสามีภรรยามีปัญหามีอะไรก็ต้องคุยกันตรงไปตรงมานะเล่าสู่กันฟังร่วมกันแก้ปัญหา
3: สัจจะวาจาเหล่านี้ก็จะทำให้เราทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้แต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะความจริงบางอย่างก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆช้าๆนะบางทีมันอาจจะช็อกไปก็ได้นะเหมือนหมอเขาไม่กล้าบอกผู้ป่วยโดยตรงนะว่าผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเขาก็จะไปบอกญาติก่อนนะแล้วญาติถ้าจะบอกผู้ป่วยก็ต้องมีวิธีนะดังนั้นความจริงบางอย่างนี่ก็พูดได้เหมือนกันความจริงบางอย่างก็ต้องค่อยๆใช้เวลา
1: ใช้เวลา
3: อันนี้สัจจะบางอย่างนะนะครับอันนี้ก็เสริมพระอาจารย์ครับว่าในส่วนของเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เราเผชิญอยู่ในโลกดิจิทัลเนี่ยสำคัญมากก็คือเราต้องโดยรวมก็คือปรับตัวนั่นแหละแล้วก็ใช้ความจริงแล้วก็ผสานด้วยน้ำใจ
1: ครับ
3: อาจารย์ครับ
1: ครับผมในลักษณะของท่านอาจารย์ได้พูดมาก็คือในการบูรณาการนะครับเนาะก็คือไม่เป็นคนหัวแข็งไม่แรงน้ำใจไม่ไร้สัจจะไม่อกตัญญูและไม่อยู่อย่างโจรนะครับทีเนี้ยความเมตตาเป็นหลักมิตตาเม
3: ครับ
1: มิตตาเมคือความเมตตาเป็นมิตรเขาบอกว่าอัฏฐาสิเมยาติมิตายาติมิตาเนี่ยในลักษณะในสมัยหนึ่งนั้นเราเคยเป็นญาติกันเราอาจจะเคยเป็นญาติกันมาก่อนในภพชาติก่อนนะอาจารย์อันนี้อาจความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
3: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเจอกันพบคนนี่ด้วยบุพเพสันนิวาส
3: คร
1: ับ
3: อ
1: าจารย์ครับในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพเพสันนิวาส
3: ครับ
1: หรือถ้าจะมองในอีกแง่นึงก็คือเคยทำบุญมาร่วมกันหรืออาจจะเคยทำกรรมมาร่วมกันก็ได
3: ้
1: คำว่าบุพเพ

0: คนขับรถชนกันแล้วก็ลงมาปุ๊บก็ยกมือขอโทษกันอ่ะตบไหล่ตบอะไรกันก็ไม่เกิดวาทะอะไรที่มันรุนแรงนะครับอาจารย์อย่างน้อยก็ขึ้นลงขึ้นศาลลักษณะแบบนี้ก็ตามไปแต่บางคนนี่ออกมาปุ๊บนี่ชี้หน้าด่ากันไปเลยนี่มันโอ้มันยังไงมันก็ขึ้นนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ถ้าท่านจะเป็นบรรลุอรหันต์โสดาบันขนาดไหนนี่มันจำเป็นมันก็ต้องมีทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นแล้ว10นิ้วนี่แหละครับผม
1: ครับ
0: 10นิ้วประนมคือความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นอยากเป็นสุขความกรุณาก็คือการสงสารอยากช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์และความมุทิตาก็คือยินดีเมื่อผู้อื่นแย่ดีอุเบกขาคือวางตัวเป็นกลางสำคัญที่สุดครับท่านอาจารย์คือคำว่าอุเบกขา
1: ครับผม
0: อะไรก็ตามที่มันกลาง
1: ๆครับผม
0: ไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกข์จนเกินไปอยู่กับมันให้ได้เวลาของเรามันเลื่อนไปตามวินาทีอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครหรอกครับอาจารย์ที่จะอยู่ครองโลกได้เป็น200ปี300ปีขนาดคุณงามความดีต่างๆเนี่ยที่เราทำมาทั้งชีวิตเขาก็อ่านแค่หน้ากระดาษเดียวนะอาจารย
1: ์
0: คนที่อ่านนั้นก็ต้องมีต้องเป็นหนึ่งข้าราชการสองก็ต้องเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนั้นที่มาอ่านรู้สึกซาบซึ้งมากเลยกับความที่ผู้ตายได้ตายไปนี่เพื่อถามมารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเลยแต่ต้องเอามาอ่านเนี่ยประมาณนี้
1: เป็นเรื่องของคนดีสี่โมงเย
0: ็
1: น
0: เป็นเรื่องของคนดีสี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออุเบกขามองอะไรให้เป็นกลางไอ้ผวนที่มันเป็นกลางนี่ครับท่านอาจารย
1: ์ครับผม
0: คนเราเกิดมานี่มันไม่พร้อมสักอย่างหรอกครับไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างแม้ขนาดเราเกิดมาเบื้องต้นเรายังช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งเราจะกินแม้กระทั่งเราจะนอนแม้กระทั่งเราจะพูดแม้กระทั่งเราจะขับถ่ายก็ต้องมีผู้ที่ดูแลเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนที่เกิดมาเนี่ยความเมตตาเป็นส่วนใหญ่ครับท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: เมตตาตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็เมตตาต่อมิตรภาพที่เราอยู่ด้วยกันอาจารย์มีสักเคสไหมครับที่เกี่ยวกับคำว่าความเมตตาในของคฤหัสถ์ญาติโยมที่สามารถที่จะสะท้อนสังคมออกมาได้ครับอาจารย
1: ์ในส่วนของเรื่องหลักของความเมตตาเนี่ยผมก็มองว่ามันมีความชัดมากนะถ้าเราแปลเมตตาเนี่ยแปลว่าความปรารถนาดีต่อกัน
0: ปรารถนาดีต่อกันครับ
1: ยังอาจจะยังไม่ถึงกรุณากรุณาก็คือเห็นผู้อื่นมีความทุกข
0: ์
1: แล้วอยากจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์อยากจะปลดเปลื้องทุกข์ให้กับผู้อื่นเราจะเรียกว่ากรุณาแต่มันก็มีพื้นฐานมาจากความเมตตานี่แหละ
0: เมตตาน
1: ะครับแต่ความเมตตาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีเมตตาแบบไม่มีขีดจำกัดไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะนะครับไม่เลือกว่ายากดีมีจนนะครับให้เกิดความเท่าเทียมกันมันก็จะโยงมาสู่คำว่าอุเบกขา
0: อุเบกขา
1: อุเบกขาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหลักของความยุติธรรมด้วยถ้าตัดสินใจพิพากษาถูกผิดว่าไปตามข้อเท็จจริงว่าไปตามประจักษ์พยานในลักษณะนี้ก็เป็นหลักของความยุติธรรมเป็นหลักของอุเบกขาไม่เอาอคติมาเจือปนแต่ว่าภายใต้พื้นฐานของเมตตาเนี่ยผมมองว่าถ้าตัวอย่างที่ชัดที่สุดนะครับที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับคนที่เมตตาเราคนแรกเลยก็คือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ปรารถนาร้ายกับเราพ่อแม่จะปรารถนาดีต่อเราครูล่ะคนที่สองที่ปรารถนาดีต่อศิษย์นะครับครูคนแรกก็คือพ่อแม่นะครับครูคนที่สองก็คือเรื่องของครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่สถาบันการศึกษานะครับแล้วคนที่เมตตาต่อเรานอกจากนั้นก็จะมีญาติพี่น้องนะครับเรื่องของคณาจารย์เรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับเรื่องของคนที่อยู่ในสังคมในชุมชนของเรานะครับคือถ้ามีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยผมว่าลักษณะของความปรารถนาดีต่อกันอันดับแรกเลยก็คือการรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปาใสด้วยกันเลยนะมิตรเห็นกันก็ทักทายนะครับหรือเห็นอะไรที่น่าจะผิดปกติลืมปิดไฟนะก็บอกกันนะครับทำอันนี้หล่นนะก็บอกกันนะครับมีอะไรที่ดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังมีความปรารถนาดีต่อกันนะครับเห็นว่าเขาจะพลาดโอกาสเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะพลาดข่าวโอกาสใดโอกาสหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยกันที่ผมเห็นชัดมากที่สุดก็คือพ่อแม่เรานี่แหละครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมเป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวไปอะไรกับเพื่อนใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วไม่เคยกลับบ้านค่ำนะครับ แล้วกิตติศัพท์ของพ่อก็คือถ้าลูกทำผิดเนี่ยถ้าใครโดนพ่อลงโทษเนี่ย

0: ว่าถึงขั้นรุนแรงเลยบางคนต้องได้หยอดน้ำข้าวต้มนะครับซึ่งพี่ก็เคยโดนมาแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับวันนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วกลับมาค่ำพ่อยืนตะงานอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านยืนรอเลยยืนรอแต่ผมยังไม่รู้ว่าพ่อสีหน้าของพ่อเนี่ยจะผมก็ดูไม่ออกเพราะมันสลัวอยู่มันหกโมงเย็นแล้ว
1: ครับผม
0: ผมคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นผมอีกคนหนึ่งก็ได้ที่จะเจอพ่อลงโทษอย่างรุนแรงเพราะว่าไม่รับผิดชอบกลับบ้านช้า
1: ครับผม
0: แต่รู้ไหมครับว่าพอผมเริ่มตัวมีความรู้สึกว่าตัวเย็นนะมีความรู้สึกว่าความกลัวเขาเริ่มครอบงำแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆพ่อถามว่ากลับมาแล้วเหรอไปอาบน้ำกินข้าวคือมันจะเยือกเย็นใจมาก
1: ครับผม
0: ทั้งที่ความคาดหมายว่าต้องโดนพ่อลงโทษแน่ๆการที่พ่อมายืนทางอยู่ทางปากท่าปากทางเข้าหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ผมโดนแน่วันนี้แต่สิ่งที่ได้ยินก็คือมาถึงแล้วเหรอไปอาบน้ำกินข้าวแล้วบ้านผมก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งนะถ้าจะลงโทษจะหลังจากกินข้าวก็ได้ผมยังรู้อีกนะว่ากินข้าวเสร็จแล้วไม้เรียวจะซ่อนไว้ไหมแล้วจะโดนลงโทษอีกไหมแต่วันนั้นผ่านไปด้วยดีผมก็เลยว่าการที่เรามีชีวิตกลับมาการที่เรากลับมาถึงบ้านสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะโดนลงโทษแต่มันกลับกันเพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงเพียงแต่ว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาเฉย
1: ๆ
0: นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคุณครูนะครับผมเคยไปอยู่กับคุณครูเกือบหนึ่งเทอม ด้วยการที่ว่าเป็นคนที่เรียนพอใช้ได้เหมือนกันแต่
1: คร
0: ูก็เมตตาพาไปอยู่ด้วยพาไปเรียนรู้พาไปอยู่กับเพื่อนในสังคมใหม่ๆนะครับอยู่ได้ประมาณหนึ่งเทอม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นความเมตตาที่ผมเห็นได้ชัดแล้วก็ถ้าชัดที่สุดไปกว่านั้นอีกก็เพื่อนร่วมงานของเราเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานแต่ปัจจุบันท่านก็เป็นตำแหน่งสูงอันนี้เอ่ยได้เนาะก
1: ็
0: คือรองอธิการบดีวิทยา
1: ค
0: อนแก
1: น
0: ที่ท่านเมตตาต่อผมก็ได้ทำงานร่วมกับท่านตั้งแต่นู่นน่ะเป็นสามเณรแล้วก็ทำงานตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งปี31อ
1: ่
0: ะปีหนึ่งปีสองท่านก็ให้โอกาสร่วมงานไปจัดโครงการบวชเนรบ้างดูร้อนบ้างร่วมกับครูบาอาจารย์จนกระทั่งณวันนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านแล้วก็เป็นบุญอย่างยิ่งได้ร่วมงานกับพระมหากิตติครับตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งนะที่ช่วยเหลือดูแลติดตามงานวิจัยอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีใครส่งงานวิจัยไม่ทันพระมหากิตติก็ติดตามอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั้งตามงานทั้งทำให้ด้วยบางเรื่อง
1: อย่าติมิตาครับผมให้ทุกคนเหมือนญาติครับผมให้ทุกคนเหมือนญาติครับท่านอาจารย์ครับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยไม่ถึงถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันยาติมิตาสขาจะมีแม้บางครั้งเราก็เป็นสหาย
0: ครับ
1: ยาติมิตาสขาจะมีแม้บางครั้งก็อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยในชาติปางก่อนหรืออาจจะอยู่ในสังคมร่วมกันในชาติปางก่อนนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือว่าหลักความเมตตาเนี่ยเป็นหลักที่สูงสุดเพราะว่าการเมตตาไม่ใช่ว่าจะให้กันง่ายๆนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าความเมตตาบางครั้งนี่อ้าวเปิดร้านกับข้าวต้องการก็คือคนซื้อกับข้าวเพื่อที่จะเอาเงินแต่ได้เห็นคลิปบางคลิปอะคนเร่ร่อนไม่อยากไปขโมยไม่อยากไปแย่งชิงไม่อยากจะไปอะไรแต่เข้าไปขอเฉยๆนี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าแต่บางร้านนี่ก็ให้เลยจัดสำรับกับข้าวเป็นข้าวกล่องข้าวอะไรให้เลยเนี่ยมองเห็นอย่างนี้มันใจฟูอาจารย
0: ์
1: มันมองอยู่ว่าโอ้อย่างน้อยพระพุทธศาสนาหลักธรรมก็คำจุดโลกก็คือหลักความเมตตาครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วนี่พระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยและก็เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิตและสังคมให้อยู่ร่วมกันสามารถช่วยให้มนุษย์ดำเนินไปได้อย่างมีสติและก็ปัญญา
0: ใช่ครับ
1: อย่างน้อยเราไม่ได้ใช้ปัญญามากหรอกครับเราอาจจะใช้ปัญญาคิดสักหน่อยก่อนว่าไม่เป็นไรมีความเมตตาต่อกันไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับคำว่าไม่เป็นไรหรอกนี่มันเป็นคำสั้นๆแต่มันยิ่งใหญ่ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ผมไม่สามารถที่จะเข้ามาที่ทำงานได้นะครับเนื่องจากว่าอาจติดนั่นติดนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาทำงานให้เสร็จก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คำว่าสิ่งที่ไม่เป็นไรกับขอโทษครับกับขอบคุณ3คำนี่ครับผมที่อยู่ค้ำจุนโลกได้เนี่ยนะครับผมเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยคารวะญาติโยมที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยคำที่ใช้กันมากมากที่สุดคือขอโทษนะครับ ขอบคุณกับโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนี่ย แบบนี้เนี่ยแค่คำแค่สามคำนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เป็นหลักกัลยาณมิตรที่ค้ำจุนโลกเลยเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สามารถที่จะลบเลือนได
0: ้
1: แต่มันจะอยู่ในจิตในใจเราอยู่ตลอดเวลาก็คือในหลักของความเมตตาทีนี้ท่านอาจารย์ครับผมถ้าเราจะมองในครีเอทของเรื่องพระพุทธศาสนาเราก็มองแล้วการดำเนินตนเราก็มองแล้วการอยู่กับตนเราก็มองแล้วทีนี้มาดูในเรื่องของการอยู่กับคนมั้งอาจารย์
0: ครับผม
1: ในลักษณะของอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการครับท่านอาจารย
0: ์
1: ต้องเจอเกณฑ์แต่อะไรมากมายใหม่ๆเข้ามาโอ้ปรับตัวบางมหาวิทยาลัยปรับตัวแทบไม่ทันบางมหาวิทยาลัยปรับตัวทันก็อยู่ดีไปนะครับแต่ว่าลักษณะของท่านอาจารย์ที่อยู่กับคนทำงานอยู่ในองค์กรในมหาวิทยาลัยที่กำกับอยู่ในของรัฐอาจารย์ใช้วิธีไหนนะครับในการอยู่ร่วมกับมนุษย์หรือว่าอยู่กับร่วมกับคนเราในสังคมในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดกับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผมในส่วนของการดำเนินชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรก็ดีการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรก็ดีนะครับหลักสำคัญอันหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์เพื่อนก็แบ่งปันให้เราเราก็แบ่งปันให้เพื่อนแบ่งปันข้อมูลแชร์ข้อมูลอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้ผมมีความรู้สึกทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือกับเพื่อนแล้วทำงานอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขก็คือเรื่องของการสื่อสารการคอมมิวนิเคชันการสื่อสารกันด้วย
1: การสื่อสาร
0: ด้วยมัทธุรวาจาม
1: ัทธุรวาจา
0: สื่อสารกันด้วยความเป็นมิตรภาพแม้จะขุ่นเคืองในใจบ้างหรือแม้บางเรื่องมันไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่ว่าเราก็พยายามสื่อสารให้มันออกมาให้มันดีที่สุดที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าคนฟังแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากจะร่วมมืออยากจะให้ความเมตตาเรา
1: อันนี้
0: ประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือนอกจากเราจะให้ความสำคัญกับงานส่วนตัวนะครับงานที่เราทำงานสอนของเรางานวิจัยของเราแล้วแต่เราต้องไม่ทิ้งงานส่วนรว
1: ม
0: งานองค์รวมที่เราจะต้องร่วมเราก็ต้องให้ความสมดุลกับวิถีชีวิตของครอบครัวด้วยวิถีงานส่วนตัวด้วยแล้วก็วิถีงานของส่วนรวมด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความมั่นคงในจิตใจเราให้ได้และส่วนสำคัญที่ผมพยายามรักษาไว้ก็คือเรามีคาแรคเตอร์แบบไหนบุคลิกภาพแบบไหนผมก็จะพยายามรักษาคาแรคเตอร์ของเราไว้ให้ได
1: ้
0: ว่าถ้าเราบอกถ้าเราเป็นนิเทศนะชอบชี้แจงชอบแสดงชอบอธิบายก็อธิบายก็ชี้แจงแต่บอกว่าเป็นคนใจเย็นมีคาแรคเตอร์ที่ตนีประนอมละมุนละม่อมเราก็ต้องรักษาคาแรคเตอร์นี้ไว
1: ้
0: อย่าให้ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งที่มาคุกคามจิตใจเราอย่าให้ความเหนื่อยล้าหรือความเหน็ดเหนื่อยที่เราเผชิญกับการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันมาทำให้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือเปลี่ยนถ้าจะแปลคาแรคเตอร์ก็คือจะแปลว่านิสัยก็ได้
1: ครับผม
0: นะนิสัยพื้นฐานของเราที่เป็นคนสงบหรือเป็นคนใจเย็นเนี่ยเราก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว
1: ้
0: นะครับแต่นี้อันนี้คือส่วนสำคัญที่ผมมองว่าพยายามรักษาตรงจุดนี้ไว้ไม่งั้นเราจะแสดงความเมตตาออกไปยากไม่งั้นเราจะแสดงความมีอุเบกขาออกไปยากถ้าเราไม่รักษาส่วนนี้ไว
1: ้
0: นะครับส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ผมเห็นแล้วทำไมคนเรารักษาคาแรคเตอร์ไม่ค่อยได
1: ้
0: นะครับอาจจะเจอประตูโคสะในเชิงลบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มากระตุ้นเจอความร้อนเจออากาศที่ร้อนเจอคนยืมแล้วไม่จ่ายเจอคนขับรถปาดหน้าเจอคนพูดวาจาที่ไม่ไพเราะได้ยินแต่สิ่งไม่ดีได้ยินเห็นความท้าทายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือบางคนก็คืออาจจะมีอันนี้ขออภัยนะบางคนอาจจะอย่างเช่นทำไมลูกบางคนเคยเป็นลูกน่ารักของพ่อของแม
1: ่ครับ
0: ภรรยาสามีเคยเป็นภรรยาสามีที่น่ารักของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องบางคนเป็นญาติที่น่ารักของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องแต่ทำไมเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจบางทีไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาสังคมทั่วไปแต่ปัญหาจากสารเสพติด ทำไมลูกเปลี่ยนไปทำไมพ่อแม่ต้องหลั่งน้ำตาทำไมญาติพี่น้องต้องหลั่งน้ำตาลูกกลายเป็นคนอื่นลูกมาทำร้ายพ่อทำร้ายแม่เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันเข้ามาเปลี่ยนสมองก้านสมองวิธีคิดมันไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่านอกเหนือจากเราจะปลูกฝังด้วยตัวของเราเองคบกัลยาณมิตรนะไม่คบคนพาลพยายามปรับตัวกับสังคมที่เราเป็นอยู่พยายามรักษาคาแรคเตอร์คิดเชิงบวกนะมีความคิดสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องให้มากำกายตัวเราเลยก็คือเรื่องของสิ่งเสพติดแล้วก็เรื่องของการพนันอันนี้ต้องไม่ให้มันมาทำร้ายจิตใจเราเลยบางคนเครียดก็การเครียดเพราะการพนันผมก็ว่าก็ทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมได
1: ้
0: บางคนมีสิ่งเสพติดเขามีมาเกี่ยวข้องก็ทำร้ายสังคมทำร้ายตนเองได้ด้วยทำร้ายครอบครัวได้ด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับผมครับผมอย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมในประการแรกก็คือในเรื่องความเมตตากรุณา
0: ครับ
1: เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเอาง่ายๆครับแต่ถ้าจะเข้ากับหมวดในหลักธรรมบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านอาจารย์พูดมานี่ผมนึกถึงหลักของสังคหวัตถุ4อาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: สังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4ที่ท่านอาจารย์พูดมาคือทานเนี่ยแบ่งปันกันพออะไรที่จะแบ่งปันไม่ใช่เป็นแค่การแบ่งปันสิ่งของนะครับ แม้กระทั่งแบ่งปันคำพูด
0: ครับ
1: ขอบคุณครับขอโทษครับ
0: ใช่ครับ
1: โอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญใหม่นะครับแต่ครั้งเนี้ย
0: ค
1: ือหลักของhuman resource management เนี่ย
0: ค
1: ือการบริหารทรัพยากรมนุษย
0: ์ครับ
1: การบริหารทรัพยากรมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้หลักของศีล227
0: ครับ
1: ท่านจึงบอกไว้ว่าอะไรที่เราไม่ได้บัญญัติถือว่าสิ่งเหล่านั้นคือยังไม่ได้เกิดขึ้น
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนท่านจึงบัญญัติไม่ได้บัญญัติก่อน
0: ครับ
1: ท่านั้นแล้วเนี่ยทานเนี่ยการให้และการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกื้อหนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการให้อภัยทุกอย่างคือทานรวมอยู่ในทานทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วนี่หลักที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์นิเทศอยู่ในลักษณะของผู้บริหาร
0: ครับ
1: อย่าทิ้งคาแรคเตอร์ของตัวเองไป
0: ครับ
1: คือลักษณะคือเอาง่ายๆซะเคยทำแบบไหนทำแบบนั้นบ่อย
0: ๆ
1: ย้ำคิดย้ำทำย้ำเตือนแล้วก็ย้ำให้ตัวเองนั้นที่อยู่ในคันลองของธรรมอยู่ตลอดเวลาประการที่2ก็คือปิยวาจาในการพูดจาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผม
0: ครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนเราเนี่ยการที่จะเป็นมิตรกันเบื้องต้นก็คือการพูดจาก่อนการที่ให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราไม่ให้เกียรติเขาก็ไม่ให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่คนเราเกิดมานี่สิทธิมนุษยชนมันเกือบจะเท่ากันแล้วมันเกือบจะเท่ากันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วท่านอาจารย์ที่พูดมาปิยวาจานี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าจากคาแรคเตอร์ของอาจารย์นี่คือก่อนที่เข้าประชุมหรือจะมีอะไรก็ตามอาจารย์ก็จะเกริ่นเล็กน้อยแต่เกริ่นด้วยความเมตตาไม่กระทบไม่กระทบผู้ใหญ
0: ่
1: ไม่ถือว่าเราก็ให้เกียรติผู้น้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่กัลยาณมิตรแล้วก็กัลยาณธรรมเคยสัมผัสมาก็คือหลักปิยวาจาแล้วก็ที่สำคัญอัตตกิริยาการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้เราไม่ได้เชื่อช่วยกันวันนี้แต่วันข้างหน้าคนเราเกิดมาไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบทุกอย่างอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ขณะได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในปราสาท3ฤดูร้อนก็ได้อยู่ในที่อันร่มเย็นฤดูหนาวก็ได้อยู่ในที่อันอบอุ่นฤดูฝนก็อยู่ในที่อันสงัดแต่ท่านก็ยังเลือกที่จะค้นพบในหลักสัจธรรมที่เป็นความจริงว่าอะไรก็ตามที่ไม่ทิ้งความประมาทท่านอาจารย
0: ์
1: ประมาททานประมาทไม่ประมาทปิยวาจาไม่ประมาทอัตตกิริยาไม่ประมาทสมานัตตาคือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนี่บทบาทของคนเราในสังคมท่านอาจารย์ครับในชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยเราแทบที่จะวิ่งเต้นตามโลกที่ทันสมัยแต่ผมอยากจะถามท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งว่าจากที่ท่านอาจารย์เนี่ยการอดทนนะแน่นอนเราเป็นลูกอีสานอาจารย์เนาะอาจารย์ก็เป็นลูกอีสานความอดทนจนมาได้ถึงได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการเนี่ยอาจารย์ใช้หลักยังไงในการอดทนอดกลั้นนะครับท่านอาจารย์ครับผม
0: อันดับแรกสิ่งที่ผมคิดว่า มันชัดที่สุดตอนที่ผมจบป.6
1: ครับผม
0: สิ่งที่ตั้งเป้าหมายก็คืออยากจะใส่ชุดนักเรียนแบบดูดีๆสมาร์ทเหมือนเพื่อน
1: เหมือนเพื่อน
0: จบป.6ปุ๊บอ่ะอยากจะไปเรียนในอำเภอ
1: เหมือนผมแต่ก่อนเพื่อนเรียนเทคนิคก็อยากใส่ชุดเทคนิคเหมือนเพื่อน
0: อยากจะใส่ชุดเท่ๆใส่รองเท้าใหม่แล้วก็ไปเรียนหนังสือที่ในเมืองนั่งรถสองแถวไปอาจจะนั่งหลังคาก็ได้หรือนั่งที่นั่งในรถก็ไม่เป็นไรจินตนาการ
1: จินตนาการ
0: แต่ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันในครอบครัวก็ทำให้โอกาสเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นก็ฝันนะมันอยู่คืนหนึ่งก็นอนฝันว่าสวยหรูมากที่จะได้ไปเรียนแต่พอตื่นขึ้นมารู้ว่าความจริงมันไม่ใช่น้ำตามันไหลออกมาเลยนะครับมันไหลออกมาเองเลยในคืนนั้นนะไหลออกมาเลยว่าตัวเองไม่มีโอกาสเรียนแบบนั้น
1: ครับผม
0: แต่ด้วยบุญกุศลที่มีด้วยเมตตาของพ่อแม่ด้วยครูบาอาจารย์ที่ไปจัดโครงการบวชเณรภาคดูร้อน
1: ครับผม
0: นะครับทำให้ผมได้มีโอกาสแต่ก่อนจะตัดสินใจก็ไม่ใช่ว่าตัดสินใจทันทีนะครับว่าบวชไหมอะไรประมาณนี้ไม่ตัดสินใจนะ
1: ไม่ได้ตัดสินใจ
0: จบป.6ปี25ปี26คือจะบวชแต่คืนก่อนที่จะตัดสินใจบวชสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะบวชเนี่ยพ่อกับแม่ถามนะพ่อถามจะบวชไหมไม่แน่ใจขอคิดดูก่อนแม่ก็ถามอีกจะบวชไหมขอคิดดูก่อนทีนี้แม่มีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่แน่ใจก็พรุ่งนี้ก็มีประขอนะแล้วก็มีจอบมีเสียมอยู่ข้างล่างก็ขึ้นไล่นะพรุ่งนี้ขึ้นไล่คือบอกแค่นั้นแหละบวชครับบวชครับทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเคยไผไล่ครั้งหนึ่งแล้วไงภาษาบ้านเรามันคันคาย
1: มันคันคาย
0: ไปหักเขาพูดโอ้ยมันคันคายมันคันคายมันหุนหวย
1: ครับผม
0: ตัดสินใจบวชทันทีเลย
1: ครับผม
0: แต่รู้ไหมครับอาจารย์ว่าหลักของผมที่ทำให้ที่เจอพรรษาแรกที่บวชเนรหนึ่งเดือนไม่เคยตื่นเช้าต้องมาตื่นเช้าแต่ตีสามครึ่งตีสี่ทำวัด
1: ครับผม
0: ผมง่วงนอนสับประงกหิวข้าวตอนเย็นก็ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินกินแต่น้ำปานะยายมาเยี่ยมผมเนี่ยผมร้องไห้เลยนะ
1: ครับ
0: คิดถึงบ้านแต่ผมไม่กลับ ไม่กลับหลายคนเนี่ยร้องไห้
1: ครับผม
0: ร้องไห้ตามยายตามพ่อตามแม่กลับบ้านนะแต่ผมไม่กลับเพราะว่าผมมีเป้าหมายคือในใจผมที่รู้อย่างนั้นคือผมอยากเรียนหนังสือ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ในใจก็คืออยากเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นผมต้องสู้ทุกอย่างผมต้องผ่านความง่วงเหงาหาวนอนให้ได้นะครับแล้วพรรษาแรกรู้ไหมว่ากลับไปอยู่บ้านไม่รู้โดนทดสอบหรือเปล่าผมก็ผอมลงไม่ได้เป็นไข้นะบวชเนียนแล้วก็เหมือนจะผอมลงกินข้าวก็ไม่อร่อยอะไรก็มีแต่ผอมลงจนพ่อแม่บอกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหลายคนก็บอกงั้นเดี๋ยวขอสู้พรรษานี้ก่อนพอผ่านไปหนึ่งพรรษาได้เข้ามาเรียนในอำเภอโหเหมือนติดปีกเลยที่นี่ไม่รู้ว่าอะไรมันก็กินอร่อยไปหมดเรียนหนังสือก็สนุกอะไรก็สนุกหลังจากนั้นมามันก็ยาวไกลเลยนะครับเดินทางมาจนถึงจบป.โทนั่นแหละ15 ปี
1: 15 ปี
0: ก็อาศัยหลักของความอดทนอันนึงที่ทำให้ผมสู้ก็คือเรื่องของการแข่งขันกับเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่รู้ตัวบางคนเขาประกาศเลยนะเขาเรียนเนี่ยบอกว่าเขาจะต้องทำเกรดได้ตอนนี้แต่ผมไม่ประกาศผมก็อยู่ในใจนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามเต็มที่ในใจนะผมจะต้องเป็น number one ให้ได้อะไรประมาณนี้สอบเทอมแรกปตีผมได้ 3.88
1: อ
0: ันดับหนึ่งเลย
1: ครับผม
0: จนจบปริญญาตรีเพื่อนหลายคนพยายามจะแซงผมนะบางเพื่อนบางท่านได้เกรด 4.00 บางเทอม
1: ครับผม
0: จนจบปตีก็แซงผมไม่ได
1: ้
0: ผมก็ได้เป็นคนแรกที่ได้เกียรตินิยมได้4.71
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้ได้ก็คือเรื่องของการมีความจริงใจกับตัวเองการมีความอดทนแล้วก็การมีความสม่ำเสมอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จก็คือผมอาศัยว่าจริงๆไม่ใช่คนเก่งนะครับ
1: ครับผม
0: บางทีต้องอัดซาวเบาเสียงตัวเองตอนไปเรียนที่อินเดียเนี่ยอัดซาวเบาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนอนก็จะฟังเสียงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่าต้องไปเขียนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนอนก็ยังต้องใส่ซาวเบาฟังตอนนั้นมันซาวเบาเนาะปี38ถึงปี40มันไม่มีทุกเหมือนทุกวันนี้ใส่หูฟังแล้วก็มีเทปบันทึกเทปเสียงตัวเองแล้วก็ฟังเสียงตัวเองนะครับจริงจังขนาดไหนสอบวิชาสุดท้ายนอนไม่หลับจน6โมงเช้าก็นอนไม่หลับสอบวิชาสุดท้ายเสร็จรู้ว่าผ่านแค่นั้นแหละโอ้โหแรงหมดงีบสบายเลยทีนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้ถึงเป้าหมายก็คือผมคิดว่าเรื่องความอดทนแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ตอนเรียนป.ตรีก็คือมีอยู่คำหนึ่ง น่าจะเป็นพระอาจารย์พระครูอนัตหรือเปล่าเป็นท่านเป็นคนพูดไปอยู่อินเดียเนี่ยพระอาจารย์หลายคนถอยนะ
1: ครับ
0: ทานข้าวไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ถอยก็มีนะแต่ผมนี่คิดถึงคำพูดของพระอาจารย์ขั้นได้เดินหนาแล้วย่าถอยหลังให้เขาเหยียบขั้นสิตายก็ให้ตายหนาพุ่นเขาจังย่องว่าหันผมสอบบางวิชาเนี่ย20คะแนนผมได้7คะแนนผมตกใจแล้วนะว่ามันจะรอดไหมเนี่ยกลับบ้านดีไหมอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่กลับเมืองไทยดีกว่าไหมมันกลับไม่ได้แล้วมันเดินหน้าแล้ว
1: เดินหน้าแล้ว
0: กลับมาจะมีใครที่บอกจะมาเช็คแทนเรายินดีต้อนรับนะครับยินดีเลยนะครับที่กลับมาด้วยความพ่ายแพ้นะครับยินดีต้อนรับนะครับคงไม่มีแบบนั้นผมก็เลยเดินหน้าสู้จนจบปริญญาโทที่อินเดียนะครับอันนี้ก็เรื่องของความอดทนแล้วก็ความจริงจังแล้วก็รักษาสัญญากับตัวเองพาสปอร์ตก็จำกัดวีซ่าก็จำกัดเง
1: ิน
0: ก็จำกัดก่อนจะเดินทางกลับมาต้องยืมท่านรองอธิการบดี100ดอลลาร์ถึงมีค่าเครื่องบินกลับประเทศไทยนี่เป็นต้นคร
1: ับผมครับครับวันนี้นะครับจากที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยนะครับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับก็ได้เล่าถึงประวัติตอนที่ท่านยังเป็นสามเณรนะครับ
0: เ
1: ป็นพระนะครับอันนี้คือทุกท่านทุกคนนะครับก็มีอดีตของตัวเองที่ผ่านมานะครับอยากจะให้บอกเลยนะครับว่าหลักของความไม่ย่อท้อนะครับหรือการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับอดีตคือความฝันนะครับปัจจุบันคือความจริงนะครับอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วอยู่กับความจริงมากที่สุดนะครับวันนี้ด้วยบทบาทของทางด้านกระผมนะครับพระมหากิตติกิตติเมธีนะครับซึ่งวันนี้ได้มานำเสนอเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมนะครับนำจิตใจนะครับให้ใช้คำว่าหลักพุทธธรรมนำจิตใจก็แล้วกันนะครับเผื่อท่านใดที่ได้ฟังอยู่อาจจะได้ประโยชน์มากนะครับก็ขออนุโมทนานะครับในกุศลบทและกุศลศรัทธาในคราวครั้งนี้นะครับด้วยวันนี้นั้นนะครับด้วยเวลาอันจำกัดนะครับได้รับความเอื้อเฟื้อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับสิ่งหนึ่งประการใดที่ทั้ง1รูปและก็1ท่านที่พูดออกไปแล้วไม่ไพเราะสนะหูนะครับก็ขอให้สิ่งนั้นเปรียบเสมือนกับน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วซึมสู่ที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในข่าวครั้งนี้นะครับอัตมภาพพระมหากิตติกิตติเมธี
0: กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิเทศนันนารีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
1: ครับปาบาสารสุดเสียงกระแสเสียงสันเสกสารพันปักบอกสุดสาวสิตาวล่าดินสิไกหังฝ่าปาสีหังมั่งเหยนเสียงตะเบนเซลาหลับหังนาผ้าไพฝ่าอาตมาศิลาทานสัทธาท่านถูกทุกท่านครับกลับขึ้นเมื่อสุบานสถานห้องอยู่ประจำก่อนสิจากคนละกรรมของฝากปติดมือเงินและคำกะหักถือแต่อยู่มือมีหน่อยมีแต่ศิลธรรมนันศิลามาเผยแผ่ให้แก่โยมญาติพี่น้องเป็นของคำขาคูณในโอกาสนี้ในตัวกระผมอาตมาพระมหากิตติกิตติเมธีขอกล่าวคำว่าเจริญพร
0: นมัสการครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถจะมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขนาดแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
8: นางสาวนฤดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้น ให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป่าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569อาทิตย์ประดับผินรายงาน
1: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondiusกลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่งเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสื้อ24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างหันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปะพ่อเขาคือซูเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจคอปะพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปะพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยเทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควงหัวใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียก็ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และค่าควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าเทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่งเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และค่าควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสื้อ24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
7: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
8: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนปารีสแซงต์แชร์กแมงป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนโด
4: ็คือตั้งใจจะกราบท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางเลยไว้ให้เราแต่ปฏิบัติตาม
3: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
5: มีโอกาสได้เข้ามากราบท่านก็ต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะว่าเวลามันจะกระชั้นชิดตัวพี่จะหยุดสอที่จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสารมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตระพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
6: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
7: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็เจริญรุ่งเรืองเจริญ
6: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
8: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเหมือนเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
6: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
9: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายศรีนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศ์สิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
10: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งทาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
11: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณวิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMS ทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
13: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิต ทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account SIDTAM และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนฤมลอุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
14: นายแพทย์สมบัติสัทนาเสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดทั้งนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงงกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
15: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีกระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,346 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่กลางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำเปาส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงรวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบสระกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าระบบผลิตและระบบส่งจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนต่างสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
17: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
18: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กันและ

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงแชแมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสโดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1-0จากไคฮาแวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเรแอชเชได้ประตูตีเสมอ1-1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกัน

0: ได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอ PSG 1ประตูต่อ1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่า PSG ยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4-3ส่งผลให้ PSG ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้หลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชอร์ตติและซินีดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC 1โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัดสันสำหรับทั้งสองนัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
1: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมจากอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
0: ด้านพีรวัฒน์อัครธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
2: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
0: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1นาที5.057วินาทีคว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคควรสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญารัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโด ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99-1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126036612ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรุษชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรุษชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรุษชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่น ถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: ม99ท่าสูงเมกะเฮิร์ตซ์สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส้เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านทานทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111-77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
11: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทช.ขอนแก่น ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับช่วงวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณเสียงชุมชนคนอีสานเป็นช่วงของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับมีข่าวสารบอกพี่กำนองและก็ถือว่าเป็นรายการสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นพบเกษตรกรทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับพบกับผมสุรเศรษฐ์เคนพมวันหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งในรายการสดนะครับ Facebook ของเสาท่อขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือทางเว็บไซต์นะครับรดิโอขอนแก่นนะครับหรือในส่วนของคลื่นวิทยุนะครับทั้ง FM AM FM ก็99.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ AM 621 กิโลเฮิรตซ์ครับที่ติดตามนะครับในส่วน AM อาจจะฟังได้ถึงไกลนะครับพี่น้องในส่วนของพื้นที่โคราชนะครับทั้งชัยภูมิทั้งนะครับหลายจังหวัดนะครับเคยโทรมามันก็ทางข้างหนองบัวลำพูเองก็ดีนะครับอันนี้ส่งไปไกลนะครับไกลก็คืนของ FM ก็ต้องขอบคุณในส่วนที่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการทั้งสวทขอนแก่นนะครับทุกของช่วงรายการมีข่าวสารดีๆในการประชาสัมพันธ์นะครับสื่อสารกับพี่กำนองกับท่านผู้ฟังอยู่ตามบ้านตามซองน้ำทงไงทงหน้าเองก็ดีนะครับสำหรับมื้อนี้กับผมสุรเชษฐ์เคนพมนะครับก็มีข่าวสารที่จะสื่อสารกับท่านผู้ฟังกับพี่กำนองปกติก็จะมีส่วนของการวิเคราะห์นะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการที่ให้พี่น้องเข้าได้ติดตามข่าวสารเรื่องของระบบเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์นะครับในคำเรื่องของภาคการเกษตรเองก็ดีหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์นี่คือเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของการสื่อสารข่าวสารของช่วงทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณกับขออนุญาตนะครับมื้อนี้เป็นวันดีวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับตั้งแต่ภาคเซามานะครับมื้อนี้คือว่าทั้งวัดล่ะนะครับเป็นฮอดช่วงแรงหลายท่านก็คงนะครับมีการไปทําบุญเนื่องจากว่านะครับวันอาทิตย์ที่31นะครับของปีนี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นตรงกับที่นะครับหลายท่านตรงกับวันหยุดแต่ว่าวันหยุดก็หมายความว่านะครับก็เป็นวันหยุดทั้งราชการรัฐบาลก็เลยมีการชดเชยมื้ออื่นนะครับราชการจะกลายเป็นวันหยุดชดเชยนะครับถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นยังหยุดเพราะเป็นวันสำคัญนะครับวันเป็นวันสำคัญทั้งนะครับระดับโลกนะครับเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาถึงซื้อว่าชาวพุทธมามกะหลายท่านคงทราบและเข้าใจดีว่าเมื่อนี้ที่เป็นวันสำคัญที่สุดทางพุทธศาสนานะก็คือเป็นวันที่นะครับพระพุทธโคดมหรือพระพุทธเจ้าของเฮานะครับที่เราชาวพุทธเองรับทราบนะครับกันรู้ดีกันหน้าว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่พระพุทธองค์เองนะครับเป็นวันที่ประสูตินะครับตรัสรู้และก็ดับขันธปรินิพพานนะครับในวันเดียวกันเฮาในฐานะเป็นปุถุชนธรรมดานะครับถ้าทั่วไปก็มองว่านะครับเป็นวันที่ตรงกันที่นะครับหลายท่านนะครับก็คงแปลกใจแต่อันนี้เป็นเรื่องที่นะครับโมเมนต์นั้นเป็นเรื่องที่แปลกใจแต่ที่พระพุทธองค์นะครับท่านได้ชี้นะครับให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้านี่ครับฐานะแล้วก็คือเป็นผู้นำด้านศาสนาของโลกแล้วยังเป็นผู้นำนะครับด้านวิทยาศาสตร์นำนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ครับเทียมไซนี่นะครับเป็นทั้งนะครับพิสูจน์ทราบได้ทั้งวิทยาศาสตร์โดยพอนะครับที่บราสมัยทุกยุคทุกสมัยนะครับจากที่ปีก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของอริยสัจสี่เองก็ดีนะครับนี่เป็นหลักของทั้งวิชาการที่ใส่กันทั่วโลกนะครับผู้ใดสิเฮ็ดงานวิจัยเองก็ดีนะครับหรือหลักการทำงานเองก็ดีหลักการทำงานเองก็ดีการที่ว่าไส้หลักของอริยสัจสี่เนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหาการที่บอกว่าบริวารเฉพาะเจ้าจงว่าเรื่องของการเหตุแห่งทุกข์แล้วมาดับทุกข์เนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องว่าของการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรก็ไส้หลักอริยสัจสี่คือหลักทางวิชาการอันนี้ที่ว่าเป็นวิชาการนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทราบได้นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าพี่น้องเฮานะครับอาจจะเรียกขานแตกต่างกันไปในการที่จะเข้าใจเฮาก็สามารถที่จะนะครับมีเป็นว่าสำคัญคือว่าเอาแนวคำสอนของพุทธองค์นะครับที่เป็นหลักนะครับในการที่จะต้องมาใส่ในการชีวิตประจำวันนี่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมื้อนี้นะครับเป็นวันพระวันพระใหญ่นะครับช่วงเช้าหลายท่านไปทำบุญนะครับอยู่วัดช่วงแรกก็คงจะมีการที่นะครับเวียนเทียนก็เลยต้องให้ความสำคัญเรื่องของวันสำคัญของนะครับพุทธศาสนานิดนึงครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ที่ว่าภาคเศร้าผมอาจจะไม่ได้ไปวัดแต่พี่เดียวว่านะครับกับครอบครัวก็เลยมีการที่นะครับสวดมนต์อยู่บ้านนะครับมีการถวายนะครับผลไม้นับชาในส่วนของที่นะครับต้น
โตโมบูชาอยู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอีกแบบนึงที่บริเวณเดินทางไปวัดเพื่อเป็นความคล่องตัวนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนะครับตอนแรกอาจจะนะครับได้ไปรวมเวียนอันนี้ก็ถือว่าหลายทางกับข้องกับการเตรียมการหลายจังหวัดนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับในการเวียนเทียนเองก็ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถ้านะครับคนนมลูกหลานนะครับคนรุ่นใหม่เองก็ดีหลายคนนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องวันสำคัญพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เรียกว่าเอ้าเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาที่เฮาชาวพุทธก็เลยต้องเริ่มต้นให้ความสำคัญแล้วก็สื่อสารศีลนี่นะครับในการทำบุญนะครับในการที่เฮาจับปฏิบัตินะครับให้สิ่งดีงามไปเกิดกับมงคลชีวิตกับชาวพุทธนะครับอ้าวกลับมาจากเรื่องช่วงนะครับวันสำคัญแล้วขออนุญาตในการที่จะประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังนี่เองจริงๆนี่หัวข้อที่จะมาวิเคราะห์นะครับที่นำเรื่องนะครับออกอากาศบอกกับท่านผู้ฟังกับพี่มลองในรายการไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าบัดนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วก็เลยทิ้งข้างไว้นะจ๊ะว่าเวลาหมดก่อนแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามื้อนี้จะมีเวลาวิเคราะห์สิ่งที่จะต้องให้มีการเตรียมการเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของพวกปุ๋ยนะครับเองก็ดีนะครับที่พี่น้องเฮาเองตอนนี้ก็หลายคนก็จมนะครับเรื่องของราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้นอันนี้นะครับก็ต้องมีการเตรียมการที่ว่าการผลิตนะครับที่จะต้องมีต้นทุนเนี่ยนะครับลดต้นทุนอย่างใดสภาพที่นะครับที่จะต้องให้เกษตรกรได้มาผลิตปุ๋ยใส่เองนะครับหรือนะครับสิ่งที่ลดการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่สารเคมีนะครับสารเคมีนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเฮาอยากให้เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เฮาสามารถผลิตได้เรื่องของปุ๋ยนะครับจริงๆนี่นะครับมันมีหลักนะครับในการที่เฮ็ดได้อยู่นะครับถ้าพี่น้องเฮาเองเอาใจใส่โดยที่บ่ได้มุ่งเน้นในการที่นะครับไปใช้พึ่งพาเฉพาะเรื่องของปุ๋ยเคมีหรือการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้เดี๋ยวจะค่อยว่ากันนะแต่ว่าขออยากประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องที่มีการเลือกตั้งนะครับข่าวแรกจากของสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่นครับขออนุญาตในส่วนของพี่น้องเฮาที่อยู่อำเภอนะครับอำเภอผู้เวียงถ้าอำเภอผู้เวียงเนี่ยนะครับพวกผมเองมีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นไปเมื่อวันที่29วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วครับเมื่อก่อนนี่แหละมีการประชุมสภาแล้วขณะเดียวกันนะครับก็มีการที่จะต้องแจ้งรายงานนะครับในที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นในฐานะที่ผมนะครับการประชุมสภาผมต้องทำหน้าที่เป็นเลขาให้สภานั่นนะครับถึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานแต่ว่าเวลามีการประชุมเนี่ยนะครับกฎหมายเขียนไว้จะต้องให้หัวหน้าสำนักงานได้ทำหน้าที่เป็นเลขานะครับในการที่จะทำวาระแล้วก็นะครับดำเนินการในฐานะเลขาเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานนะครับก็ต้องพาลูกน้องในส่วนที่นะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรให้สมาชิกเนี่ยนะครับเพิ่นเข้าใจในรายละเอียดจังของเฮาที่เป็นรับราชการเนี่ยนะครับทั้งหมดบ่ได้ฟังซึ่งกรณีกฎหมายได้กำหนดให้หัวหน้าด้วยงานนะครับต้องเป็นเลขาในการที่จะทำวาระนะครับการประชุมและรายงานการประชุมทั้งหมดนะครับซึ่งกรณีนะครับการที่ว่ากฎหมายเขียนไว้กำหนดแล้วก็เลยต้องมีการรายงานในที่ประชุมว่าในการที่นะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอผู้เวียงนะครับนายอดุลรัตน์นี่นามบุตรเพิ่นล่าออกแล้วครับเพิ่นล่าออกนะครับเขตอำเภอผู้เวียงเพิ่นล่าออกไปลงนายกนะครับเทศบาลอยู่ที่น้องกุ้งนะครับน้องกุ้งธนสารนะครับน้องกุ้งเซินน้องกุ้งเซินนะครับก้อนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไปลงนายกเทศมนตรีนะครับตำบลน้องกุ้งเซินอำเภอผู้เวียงแล้วกับการเล่าออกตัวนี้นะครับก็ได้สิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพนะครับตามระเบียบและข้อกฎหมายจังหวัดมีการเลือกนะครับเลือกตั้งผู้แทนนะครับผู้แทนเกษตรกรคนการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นแต่ละเขตอำเภอเนี่ยนะครับเป็นการเลือกในวงเล็บหนึ่งก็คือผู้แทนเกษตรกรประเภทผู้แทนเกษตรกรนะครับวงเล็บสองจังเป็นประเภทนะครับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิเลือกอยู่โดยสภาเลือกอยู่หาทันนะครับมาจากแต่ละด่านแต่ว่าการเลือกของประเภทผู้แทนเกษตรกรเนี่ยนะครับวงเล็บหนึ่งเนี่ยมาจากเขตเลือกตั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นวันผู้นี้พันล่าออกแล้วนะครับก็เลยได้มีการที่กฎหมายนะครับกำหนดให้หัวหน้าสำนักงานนะครับใส่อำนาจในการที่เลือกนะครับเลือกผู้นะครับที่มีบัญชีรายชื่อ
อยู่ในมือกี่แล้วเพราะไม่เกิดการยุ่งยากเพราะยังพัฒนาการเลือกตั้งแต่ละเถี่ยวมันต้องใส่เงินนะครับต้องไปจัดการเลือกตั้งไม่นะครับมีหน่วยคู่หาหน่วยเลือกตั้งนะครับต้องใส่งบประมาณเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งได้คราวแรกนั่นนะครับต้องใส่งบประมาณไปหลายแต่ว่าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาเกิดกรณีนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับแต่ละเขตอำเภอขาดคุณสมบัติอาจจะเป็นการว่า1ล่าออก2นะครับตายสมมติอย่างนี้นะครับความเสี่ยงนี้นะครับกฎหมายก็เลยมาเขียนเพื่อรองรับเพื่อบ่ให้เกิดข้อยุ่งยากในการใช้งบประมาณจังให้ที่มีการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะครับให้ถือใช้บัญชีนะครับบัญชีที่มีผู้มาสมัครแล้วได้รับคะแนนลำดับถัดมาจังได้มีการที่นะครับหัวหน้าสำนักงานก็เลยต้องออกคำสั่งนะครับตั้งคณะกรรมการโดยหัวหน้าสำนักงานเป็นประธานกรรมการในการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างก็เลยจากที่เลือกตำแหน่งที่ว่างก็ได้นายศรีนะครับเศร้าสตานะครับเขตอำเภอผู้เวียงหรือชื่อเก่าแล้วนะครับเราเปลี่ยนชื่ออย่างแต่พญายถวินครับพญายถวินถวินการกำนันถวินนะครับเขตผู้เวียงนี่เราเปลี่ยนจากซื้อนายถวินการมาเป็นนายศรีท่านนะครับอันนี้คือหลายท่านอำเภอผู้เวียงสิวจักรแล้วดีแล้วเป็นอดีตกำนันเก่านะครับก็เปลี่ยนตั้งเป็นนายศรีชาวสตานะครับได้นามสกุลแล้วก็เปลี่ยนนะครับชาวสตานะครับเพราะตรงนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องเขตอำเภอผู้เวียงถ้ารับฟังอยู่นะครับจะได้หัวสมาชิกสภากันอยู่จังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอผู้เวียงได้ทันไหมนะครับเวลาประสานในกลุ่มเกษตรกรก็ต้องประสานพญายถวินหรือพญายศรีเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับของการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่านะครับผมนะครับลงนามประกาศออกไปแล้วแต่ว่าการรับรองผลนะครับผมต้องส่งไปที่เลขาธิการสภากรแห่งชาติเพื่อนะครับให้มีการรับรองผลโดยประกาศของสภากรแห่งชาติเพื่อลงในหลักกิจการนุเบกษาจึงสิมีผลนะครับสมบูรณ์นะครับส่วนอีกอำเภอเมืองนะครับอันนี้ขออนุญาตพี่น้องสำหรับเขตอำเภอเมืองจะได้รับสายเวลาประสานกับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองอันนี้ก็คือลาออกนะครับเหตุผลก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับคนแรกผู้เวียงลาออกไปลงนายกเทศมนตรีก็ไปลงแล้วก็ได้นะครับก็เลยรับการเลือกตั้งนะครับส่วนของอำเภอผู้เวียงนะครับเหตุผลโดยสุขภาพก็เริ่มมีการเลือกนะครับในส่วนของบัญชีทัดมากนะครับบัญชีทัดมากก็คือส่วนหนึ่งก็คือได้นายเช่นนรินเพชรแสนนะครับอันนี้เราอยู่บ้านคอเราเคยเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูนะครับสมัยที่แล้วนะครับแต่เทียวนี้ก็เลยมาลงสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอเมืองแต่ว่าเราได้คะแนนนะครับลำดับรองลงมาตอนตรงนี้ก็เลยได้แม่เลือกแทนนะครับนายธนกิจจิระสุขนะครับทีล่าออกไปโดยเหตุผลทางสุขภาพนะครับก็ได้นายชัยนรินทร์เพชรแสนสำหรับเพื่อเมืองนะครับท่านรับฟังอยู่กับพี่น้องเกษตรกรจะได้หูว่าผู้แทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอเมืองคือผู้ใดนะครับมีอีกนะครับอีกท่านหนึ่งตรงนี้มาจากวงเล็บ2นะครับตามกฎหมายก็คือผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิในสภาจะมีจากการเลือกจาก26อำเภอนี่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจะมีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากที่รับการเลือกตั้งกันมาแล้วนะครับอาจจะมีการเลือกก็ใส่สิทธิ์ลงคะแนนนะครับเวลาใส่สิทธิ์ลงคะแนนก็คือผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด่านก็ต้องมาสมัครแต่ละด่านสมัครแล้วนะครับก็ต้องให้นะครับผู้แทนเกษตรกรหรือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นใส่สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒินะครับอันนี้ขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนที่2แต่ว่าพอหลังจากที่มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยเขาเอ่ยว่าให้หัวหน้าสำนักงานนะครับโดยใช้ตามระเบียบและขอกฎหมายนะครับเป็นประธานคณะกรรมการก็ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการก็มาเลือกถือบัญชีนะครับที่บัญชีคะแนนลำดับคะแนนทับขึ้นมาก็เลยได้นะครับในส่วนของมาแทนนะครับซึ่งนายเพิ่มพ้นนี่ประจันตเซนนี่เพิ่นล่าออกนะครับในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์นะครับล่าออกแล้วเพิ่นไปลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอบันแหดจังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ล่าออกก็โดยเหตุผลส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าอยากไปเฮ็ดเปียกทั้งการเมืองเป็นนะครับนักการเมืองท้องถิ่นก็มาทราบว่านะครับไปลงแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็เห็นว่าจะเป็นประธานสภาสภาเทศบาลนะครับตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอบันแหดแต่ว่าประเด็นการเลือกก็เลยได้นะครับผู้ทรงนะครับที่มีคะแนนลำดับถัดมาคือได้นายวิสิทธิ์พะเมืองอันนี้เคยเป็นอดีต
ผู้ทรงคุณวุฒิในสมัยก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสแจกประชาชนสำหรับที่พี่น้องเฮาเกษตรกรอาจจะฮู้จักมาฮู้จักและคุ้นเคยเวลาจะใช้เฮ็ดเวียกเวลาจะประสานงานภาคการเกษตรครับสมาชิกในแต่ละเขตอำเภอนะครับถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบเป็นข่าวสารจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นช่วงนี้พักเบรกจะเพลงนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2จะมีข่าวสารพูดคุยกันต่อครับ

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับฟังไปในบทเพลงนะครับกะที่ว่าเป็นการพักเบรกกะเมื่อนี้ก็ได้ถือโอกาสนะครับในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบรับฟังเพราะจะได้รู้ว่าสมาชิกที่เป็นตัวแทนเจ้าของที่มีการเลือกตั้งก็เอ่ยว่าเลือกตั้งซ่อมนะครับคือเลือกตั้งซ่อมก็คือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั่นแหละนะครับเพราะเป็นอำเภอผู้เวียงอำเภอเมืองและก็ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินี่ก็คือถือโอกาสได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปนะครับอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่จะเป็นประโยชน์เนื่องจากว่ามีพี่น้องสอบถามมาแล้วก็การขอความร่วมมือนะครับเคยมีการถามในข้าวก้อนๆนั่นเองนะครับจะหลังจากถามกันแล้วนะประมาณนะครับของ3สัปดาห์ที่แล้วมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดพี่น้องถามก็เลยเป็นโครงการน้ำบาดาลคนละครึ่งนะครับแล้วผมลงพื้นที่พี่น้องก็มีการถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพิ่นว่าเพิ่นได้เห็นทาง Facebook ว่าสั่นเพิ่นได้เห็นทาง Facebook เพิ่นก็เลยถามว่าเอาหัวหน้าในส่วนของโครงการนะครับน้ำบาดาลคนละครึ่งนี่มันเป็นจังได๋ว่าสั่นซึ่งตรงนี้หมายความว่าคือจริงๆนี่ตัวโครงการนี่เป็นคนละส่วนคนละอย่างนะครับเพราะว่าเพิ่นเห็นผมว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ผมได้เนี่ยเหมือนการโครงการจัดการเรื่องของโครงการนะครับติดตั้งระบบนะครับสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบ่อบาดาลจังหวัดขอนแก่นซึ่งตรงนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนของกองทุนนะครับส่งเสริมสนับสนุนนะครับการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานมากนะครับเขาเห็นในนามของจังหวัดอันนี้เป็นในเมื่อการไปรายตั้งแต่นะครับงบมาปี63แล้วก็มีความต่อเนื่องเป็นนะครับของตั้งแต่63มาเป็นระยะเวลาในการดูแลโครงการมาเป็น7ปีตามเงื่อนไขนะครับส่วนนั้นคือเป็นคนละส่วนแต่ส่วนที่พี่น้องถามมาเนี่ยก็เลยบอกว่านะครับมันเป็นคนละโครงการโครงการนี้ไหมก็ว่าบ่ได้รับการสนับสนุนจากในส่วนของสำนักนะครับของทุนพลังงานแต่เป็นโครงการน้ำบาดาลก็เลยเคืองเนี่ยที่นะครับพี่กันประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กอะไรนะครับที่ทางประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกับน้องนุ่งผมนี่นะครับในส่วนของทางจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นก็เลยนะครับถือโอกาสทำหนังสือนะครับการมีการรายงานอยู่ในที่ประชุมสภากรแห่งชาติไปแล้วแล้วก็ทำหนังสือมาถึงทั้งขอนแก่นนำและให้เป็นการประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่านี่พี่น้องสนใจหลายนะครับก็เรียกว่าการโครงการน้ำบาดาลคนละครึ่งนี่เลขจากประชาสัมพันธ์จังสี่ให้พี่น้องได้เข้าใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในของชี้แจงรายละเอียดโครงการเนี่ยนะครับทั้งส่วนของท่านวุฒิพงษ์พ้อยวิเรศนะครับประธานสภากรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือประธานตายนี่แหละนะครับสิริเดชวตายเพื่อนได้นะครับในเมื่อการในการที่ประสานอยากให้ประสานกับเกษตรกรผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการนะครับร่วมกับช่างผู้รับจ้างเจ้าหน้าบาดาลโดยตรงซึ่งหมายความว่าเพื่อนจะเป็นส่วนที่ไปในเมื่อการโครงการโดยใช้งบมากของเกษตรกรผู้สมัครเองด้วยครับตอนนี้จะได้ต้องได้เข้าใจในใช้งบมากของเกษตรกรนะครับผู้สมัครเองหากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการต้องขอให้ประสานประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรเพื่อนกับ0661585550นะครับซึ่งหมายความว่าคนละครึ่งนี่นะครับโดยละการก็คือ1ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีทะเบียนเกษตรกร2ค่าแรงขุดเจาะนะครับราคาอยู่ที่ 18,000 บาทสามารถขุดเจาะได้2วอนะครับถ้าไม่ได้น้ำเจาะให้เพิ่มบอละ1จุดความลึกอยู่ประมาณ40ถึง70เมตรถ้าไม่เจอน้ำเลยคิดค่าช่างบอละ 3,500 บาทอันนี้คือเพิ่นส่งรายละเอียดนะครับหนังสือเป็นทางการมาถึงสำนักงานผมนะครับแล้วก็

ถ้าขุดเจาะความลึก70-100เมตรค่าแรงขุดเจาะอยู่ที่ 12,000 บาทเนื่องจากเป็นบ่อความลึกพิเศษอันนี้ที่พันทรงละเอียดมากเนาะพอได้ขุดเจาะแล้วนะครับไม่เจอน้ำเมื่อเจาะแก้ให้เรียบร้อยแล้วคิดค่าแรงบ่อละ 3,500 บาทนะครับ5ค่าน้ำมันเจ้าของพื้นที่ออกเองประมาณ100-150ลิตรแล้วแต่ความลึกของบ่อถ้า40เมตรประมาณ100ลิตรค่าท่อเจ้าของบ่อใจเองถ้าท่อ6นิ้วหนา 8.5 นะครับขนาดของความหนา 8.5 เส้นละ 1,300 บาทราคาณวันที่นะครับอันนี้คือตั้งแต่เดือนเมษาราคานี่นะครับใช้ประมาณ 4-5 เส้นถ้าวางถึงชั้นหินแข็งนะครับอันนี้ที่เป็นระบุมากเนาะเอกสารต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนเกษตรกรยื่นมา2ชุดเพื่อจะนะครับมายื่นขอใบอนุญาตขุดเจาะกับทางของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับป้องกันขุดเจาะบ่อบาดาลเนี่ยถ้านะครับพี่น้องเขาสนใจก็สมัครแล้วก็โอนเงินมาจำได้ทั้งนะครับจำนวน 3,000 บาทตามเบอร์โทรที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับก็คือท่านประธานวุฒิพงศ์พ่อยวิเลศนะครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือประธานตายนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่นะครับแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จบปริญญาตรีมาแล้วกับงานบริษัทนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่บ้านนะครับก็ไม่เป็นยั่งสมัติอันนี้คือประธานตายหรือประธานวุฒิพงศ์นะครับเบอร์โทรเพิ่นก็ย้ำอีกนิดนึงครับ0661585550อันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นรับทำหนังสือนะครับให้สำนักหัวหน้าสำนักงานสภาการจัดการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทำหนังสือมาถึงผมในการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการสอบถามกันหลายกับพี่น้องสอบถามผมก็ได้ถือโอกาสมาแจ้งประชาสัมพันธ์ถ้าสนใจเป็นโครงการข้อละเคิงกับข้าราชการนะครับนี่ก็เลยอธิบายฟังว่าถ้าใครจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับถ้าบ่ได้เข้าร่วมโครงการกับเพิ่นอีกแล้วแต่ล่ะถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใดๆก็แล้วแต่การขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับเฮาก็ต้องมีการที่ทำได้การไปขออนุญาตในการขุดเจาะบ่อบาดาลนะครับขนาดส่วนใหญ่ก็บริขอขุดในแห่งในหน้านะครับขุดในแปลงเกษตรกรเจ้าของแต่เป็นเพียงเราแปลงมันแปลงขนาดเล็กนะไอไปจำนวนในส่วนของบ่อเนี่ยนะครับขนาด2นิ้วนะครับเบอร์เกิน4นิ้วส่วนใหญ่พี่น้องเขาก็ขุดเจาะแหละบริขออนุญาตแต่ว่าถ้ามันเกินนะครับ4นิ้วขึ้นไป6นิ้วดังสี่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันต้องใส่ปริมาณในการขุดเจาะเนี่ยต้องเป็นใส่น้ำหลายการกำหนดโดยนะครับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องให้มีการไปขออนุญาตนะครับต่อนะครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นต้องยื่นขออนุญาตในการขุดเจาะบ่อบาดาลก็เอินว่ายื่นคำร้องนบ4และการสร้างสีได้ใบอนุญาตก็คือนบ5นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นระเบียบที่เขากำหนดซึ่งนะครับขอนแก่นเองครับผมจำว่าพิษนะครับในทั่วประเทศจะมีอยู่2จังหวัดที่ให้ท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะพี่น้องเกษตรกรเข้าไปยื่นขอได้อยู่ที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่นะครับนอกนั้นทั่วประเทศจะต้องมายื่นขอที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั่นเลยนะครับอยู่จังหวัดใดก็ต้องไปยื่นขออนุญาตบังคับแต่ว่ามีขอนแก่นกับของภาคเหนือเนี่ยผมจำประเด็นเป็นเชียงใหม่หรือนี่แหละครับมี2จังหวัดขนาดทั่วประเทศที่นะครับอนุญาตให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับรับใบคำขอได้นะครับแต่ว่าเวลาออกใบอนุญาตเนี่ยนะครับคนออกใบอนุญาตนอกบ่อหาแต่นอกบ่อซีสามารถจะไปยื่นที่นะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้จังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดอื่นไม่ได้นะครับจังหวัดอื่นไม่ได้จังหวัดอื่นจะต้องไปยื่นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเท่านั้นนะครับการอนุญาตนะครับหลังจากขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนะครับมีการทดสอบปริมาณนะครับของน้ำนะครับจะมีแบบฟอร์มในทางวิศวกรรมนะครับทดสอบระบบน้ำความลึกนะครับความกว้างของบ่อความลึกของบ่อนะครับปริมาณของน้ำที่มันมีแล้วกับการไหลนะครับจังใดอันนี้คือมันเป็นเรื่องของหลักทางวิศวะเขาจะมีการทดสอบระบบแล้วก็จะมีการรายงานก่อนที่จะออกใบอนุญาตนะครับนบ่อหาให้สำหรับผู้ที่รับการขุดเจาะนั่นนะครับตอนที่นี่จะต้องเข้าใจป้อนตรงนี้ที่ต้องย้ำนิดนึงหมายความว่าถ้าเฮาขุดเจาะนะครับตามเกณฑ์นะครับและมาตรฐานที่ทางของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดไว้นะครับกับหมายความว่าเฮาเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าพี่น้องมีปัญหาต้องว่าย้ำตรงนี้นิดนึงมีปัญหาเดียวปฏิครับมีปัญหาว่าเวลาเขาลงไปตรวจสอบเขามีอำนาจหน้าที่ถ้าลงไปตรวจสอบแล้ว

มีอำนาจหน้าที่แล้วมันปัญหามันเกิดขึ้นว่าถ้านะครับเกินนะครับในการที่กฎหมายกำหนดแล้วไปนะครับในการไปขุดจอแล้วในใบรับอนุญาตนปหาจากทั้งราชการพี่น้องก็จะต้องมีความผิดนะครับเวลาเขาไปตรวจสอบพี่น้องก็จะมีความผิดนะครับในการที่ใบรับอนุญาตเราไปขุดจอบ่อบาดาลแต่ว่าถ้ามันซีมันบอลมันบ่เกินขนาดซีนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยสองนิ้วหรือซีนิ้วยังหลายภาคกันขุดอยู่ให้อยู่หน้ากับเลขบริษัทขยันคือจ้างภาคเอกชนแต่ว่าบัดนี้ตอนนี้เขาแก้ปัญหาในส่วนของเอกชนนะครับที่จะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายของนะครับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดเขาก็ได้สร้างเครือข่ายสำหรับของภาคเอกชนคือสร้างที่ขุดจอบ่อบาดาลที่เป็นเอกชนนี่แหละนะครับต้องมาเป็นเครือข่ายแล้วเขาก็จัดให้มีการอบรมหลักสูตรทั้งกับทั้งของนายสร้างผู้เป็นผู้รับเหมาผู้รับจ้างการขุดจอนี่แหละครับมาขึ้นทะเบียนอบรมอะไรต้องมาขึ้นทะเบียนกับทั้งท่อสจหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัดเพราะยังเพื่อเป็นเครือข่ายแล้วก็ให้ทำให้ถูกต้องผู้ไปขุดจอในการมีทักษะมีความรู้ในการที่จะขุดจอแล้วเวลาการดำเนินการก็ต้องให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ลูกค้าหรือเกษตรกรที่จะมีการขุดเจาะซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนะครับในการที่จะเป็นการควบคุมในการใช้น้ำใต้ดินแล้วก็ให้ได้มาถูกต้องตามกฎหมายถ้าเวลาผู้ใดไปขุดจอบบ่อดานแล้วนะครับบ่ได้มีการที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือบ่มีการขออนุญาตนะครับก็จะเป็นปัญหาเวลาเขาออกไปตรวจสอบเขาเอิ้นว่าบัดนี้ภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าบางทีนี่นะครับถ้าเฮาให้ผิดกฎหมายเขาก็จับได้เวลาปั๊บแต่ละทีมันหลายหมื่นเลยครับพี่น้องสิ่งนี้เขากฎหมายมันเขียนไว้อย่างสั้นนะครับพี่น้องเคยนะครับปรึกษาหลายทีอะไรมีการดำเนินการแล้วก็เดือดร้อนนะครับผมก็ให้ขอแนะนำว่าบางทีก็นำเรื่องนี้แหละครับไปบอกกันในส่วนของหน่วยสุริยการแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวของไปคุยกันว่าคือถึงกฎหมายเขียนไว้อย่างสั้นกับสร้างเข้าใจอยู่ว่าเวลาถือปั๊บมาแล้วพี่น้องบางคนนี่นะครับบ่ได้มีการขออนุญาตให้กันคุ้มจอแล้วก็เขาไปตรวจจับพบพอแล้วเขาก็ว่าไปตามระเบียบและข้อกฎหมายเนาะการสั่นเขาก็ระเบียบการวัดนาทีเขาจับแล้วเขาก็ต้องมีการเปรียบเทียบปรับยังสินะครับมันก็เกิดความเดือดร้อนกับใครกับพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในบางเรื่องก็เลยต้องมีการนะครับสั่งความกระจายโดยต้องอนุโลมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอันนี้จริงๆมันเปลี่ยนผ่านมาโดดแล้วล่ะครับแต่ช่วงนั้นที่มันเกิดเหตุครับพี่น้องว่าเข้าใจเพราะกฎหมายมันเขียนไว้สั้นซึ่งนั่นจังไกลไปเรื่องที่เขาต้องรู้และเท่าทันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเขาต้องเสียหัวว่าอันนี้เฮ็ดถูกต้องบ่ถูกต้องนะครับสิ่งอันนี้นะครับเป็นสาระสำคัญด้วยอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเขาเขาเล่นติวกับประชาสัมพันธ์แล้วนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องที่นะครับผมขออนุญาตในเรื่องของนะครับพื้นที่ที่มอบหมายทั้งลูกน้องลงไปดำเนินการนะครับในส่วนของพื้นที่อำเภอชุมแพนะครับตำบลน้องหันเรื่องเป็นการข้องกันขยายผลจัดการน้ำเชี่ยวชนตามแนวพระราชดำรินะครับราชการที่เก่าสู่พื้นที่ชุมชนเข้มแข็งเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแรงน้ำท่วมตำบลนนท์หันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับสิ่งข้องการตอนนี้ก็รวมกับทั้งของวชนะครับที่ว่าเป็นการดำเนินการรวมกับวชกระทั่งสสนในการดำเนินการนะครับซึ่งก็มีอยู่สองโครงการส่วนหนึ่งก็รวมกับทั้งของส่วนของสสนนะครับขนวกันของกระทรวงอุดมศึกษานะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ได้ประสานเอางบประมาณจากภายนอกเพื่อมาแก้ปัญหาให้พี่น้องเฮาในการบริหารการนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ติดต่อโจทย์นะครับร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นไปยังเพื่อดำเนินการให้พี่น้องเฮาเนี่ยนะครับในส่วนที่เพิ่นได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบก็คือได้ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็เกิดประโยชน์ครับพี่กำลังเขาจังใดนี่กับไม่ก็ว่าพี่น้องในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพนะครับเพิ่นก็ได้รับประโยชน์เพราะเพิ่นได้รับประโยชน์นี่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องเขาบอกว่าทั้งสภาเกษตรกรจะวันกันเดินเข้าไปร่วมนะครับในการที่จัดทำแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมจัดทำแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมร่วมกับทั้งอบต.นนหันนะครับอำเภอชุมแพแล้วก็ได้รวบรวมแผนทั้งหมดในแต่ละด้านโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งน้ำด้านการเกษตรเองก็ดีนี่น้ำอุปโภคบริโภคนอกจากน้ำด้านการเกษตรแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคน้ำใส่น้ำซอยบ้านเท่านี้แหละครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องได้รับผลกระทบในการที่นอกจากน้ำภาคการเกษตรและน้ำใช้นะครับน้ำอยู่น้ำกินเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพิ่นก็เลยเสนอว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องของน้ำให้แน่อันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเฮานะครับที่มีการร่วมทำแผนแล้วก็ไ
แผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมระดับตำบลโน่นหันขินมาแล้วก็เล่ตั้งเรื่องขึ้นนี้เพื่อประสานงานนะครับแต่ปรากฏอยู่ในแผนของอบต.โน่นหันนะครับเพราะปรากฏอยู่ในแผนอบต.โน่นหันใจอบต.โน่นหันได้นะครับขี้เขาในระบบนะครับพออย่างถ้ามันเกินศักยภาพของอบต.โน่นหันชุ่มแพร่ก็ให้ขี้ข้อมูลคอยเขาในระบบของไทยวอเตอร์แพนนะครับอันนี้คือเป็นการประสานกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นกับขององค์กรปกครองท้องถิ่นกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากมีที่ไปที่มาเพราะมีที่ไปที่มาตัวนี้แหละกับหมายที่ว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับกับพี่น้องเขาได้รับประโยชน์จากการที่ขยายผลเข้าไปแก้ปัญหาให้พี่น้องเขาจัดมีระบบเรื่องของน้ำประปานะครับประปาสิ่งมาเรื่องมีระบบประปามาด่านกับประปาผิวดินอันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของน้ำประปานะครับคือน้ำดูน้ำกินน้ำใช้นี่แหละซึ่งหมายที่ว่าต้องการอยากให้เป็นเรื่องของทั้งส่วนพี่น้องอยากได้เป็นน้ำสะอาดนะครับที่มันสามารถกินได้ซึ่งตรงนี้มันก็มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องผมก็ได้ประสานย่างเนื่องจากว่าได้ไปประสานเรื่องการจัดระบบกับทั้งอบต.ให้แล้วเนี่ยนะครับกับไปเพิ่มเสถียรภาพของระบบน้ำยุ่งน้ำกินอันเรื่องของน้ำได้สำหรับชุมชนแล้วกับส่วนหนึ่งมันจัดผมได้ประสานของการประปาเขตให้ประปาเขตหกกับส่วนของมาไร่ขอนแก่นเพื่ออย่างเพื่อแห่งมีการทดสอบระบบนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องน้ำให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเพื่ออย่างเพื่อจะได้เบิ่งว่ามันตรวจแล้วน้ำมันผ่านเกณฑ์ที่จะเป็นน้ำดื่มได้บ่อนสินะครับเช็ดน้ำประปาที่ดื่มได้อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องเฮาต้องการแล้วก็ได้ประสานกับทั้งอบต.ในที่อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนที่ประสานแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าความก้าวหน้าคืบหน้าทั้งอบต.เองบอกว่าบริตั้งงบประมาณรองรับนะครับเพราะบริตั้งงบประมาณรองรับแล้วมันต้องมีค่าธรรมเนียมในการที่จะครับในการเอาน้ำไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้มันผ่านเกณฑ์เขาจะสิรับร่องให้อันนี้อยู่ในระหว่างของการที่ให้ทั้งอบต.กลับไปตั้งเรียงงบประมาณนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังและพี่น้องเขาจะเห็นว่าการทำงานได้การทำงานประสานกันระหว่างหน่วยงานที่จะเป็นประโยชน์อันที่สองก็มีตัวของการที่รวมไปทั้งวชรนะครับในการที่ไปขุดลอกนะครับเรื่องของน้ำเรื่องน้ำภาคการเกษตรอันนี้คือเป็นการดำเนินการไปแล้วเรื่องที่สามคือเรื่องที่เคยแจ้งไปครับท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ในส่วนของพื้นที่ทั้งชนบทเองก็ดีห้องกับประสานกับทั้งสสน.นะครับสสน.เนี่ยเขาดำเนินเป็นหน่วยงานที่รวมกับทั้งสารบัญสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับมาโดยตลอดตามแนวนะครับพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็สามารถประสานนะครับเอางบประมาณจากทางของส่วนราชการมาแล้วก็ทางของกรมทางช่างนะครับลงมาดำเนินการไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำแรงน้ำท่วมในพื้นที่ทางอำเภอชนบทอันนี้แสงว่อนงบประมาณหลายครับแสงว่อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นเป็นกับร้อยล้านซึ่งลงมาดำเนินการเป็นตามเป็นระยะที่กำหนดแนวในการที่พอมันเกิดเป็นเขาเรียกเป็นพื้นที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยคือน้ำซี่น้ำหลากเนี่ยมันขึ้นมาจากความเสียหายของพี่น้องไฮน่าเนี่ยนะครับเขาการเสียหายมัดแต่บัดนี้นะครับเวลาฝนตกน้ำท่วมมัดน้ำหลากไปแล้วกลายเป็นเรื่องน้ำบ่มีบัดนี้นะครับน้ำนะครับที่มันไหลท่วมมาเนี่ยนะครับมัดหลากไปเม็ดแล้วเนี่ยเขาการเสียหายแต่ว่าบัดนี้เขาหนาแรงบ่มีน้ำใส่เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องการวางแผนที่สำนักสภาการจังหวัดขอนแก่นเลยเขาไปได้เหมือนกันกับทั้งอบต.แล้วก็โดยชุมชนนะครับและพี่น้องภาคการเกษตรในการรวบรวมประเด็นปัญหาและการเสนอสิ่งเหล่านี้กับเขาไปในเหมือนกันตอนนี้ครับกะที่ว่าโครงการมีความคืบหน้าได้เฮ็ดไปตามขั้นตอนแล้วนะครับเฮ็ดมาปี2ปีกะที่ว่าได้เป็นการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอันนี้กะที่โอกาสนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้ยกตัวอย่างให้เห็นและก็จริงๆแล้วอีกโครงการไม่ทั้งของน้นหันชุมแพเองกับเป็นส่วนนึงที่เฮาเคยได้แผนนะครับรวมกันมากกับมีส่วนของตัวโครงการนะครับพรบนะครับเรื่องของอีสานปี69นะครับกับเรื่องของโครงการจัดการน้ำชุมชนนะครับสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเนี่ยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับเป็นปีที่7นะครับของชุมชนตำบลน้ำหันเขาเอ่ยว่าขยายนะครับเป็นโครงการขยายผลแล้วก็เกิดประโยชน์มีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งท่านผู้พามานะครับเองก็ดีเขาก็ลงไปเฮ็ดเรื่องของแผนนะครับพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนะครับกับทั้งอบต.นะครับที่ว่าอายุตำบลห้วยม่วงก็ได้แผนตัวนี้กับพี่น้องเฮากะถือว่ามีปัญหาส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องภาคการเกษตรมีทุกด้านครับแต่ด้านที่สำคัญที่พี่น้องเลือกเอาขึ้นมาจัดลำดับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรน้ำอยู่น้ำกินเองนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเฮาจะมีปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกันเกือบทุกตำบลแต่ว่ามีหลายปัญหาบ
ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าเรื่องนี้สินอย่างก็แล้วแต่ละครับยกตัวอย่างสินะครับแต่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พี่น้องเขาหยิบยกขึ้นมาจัดลำดับความสำคัญนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นและก็ส่วนหนึ่งทางสำนักงานสภาการเดินขอนแก่นเองก็มีการนะครับประสานนะครับกับทั้งอบต.และก็ทั้งองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นและก็เชื่อมโยงกับทั้งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับและกรมชลประทานอันที่เอกชื่อว่าเป็นการส่วนหนึ่งที่ประสานกับทั้งของฝ่ายการเมืองไปน้ำนะครับทั้งสสอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อส่งเรื่องเข้าไปนะครับตั้งเรื่องให้ไปซึ่งให้เพิ่นนะครับไปประสานและพัดดันซอยนะครับไปซึมความหน่อยว่าจะวางเส้นต่อไปนะครับฝ่ายการเมืองก็ต้องมีส่วนบทบาทที่นะครับเบื้องพี่เบื้องน้องในเขตต่างๆการที่ว่าได้จากส่วนหนึ่งที่ในร่องมาเพื่อจะดำเนินการในการขุดนะครับขุดลอกพื้นที่รับน้ำเป็นแหล่งน้ำนะครับสำหรับพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่อำเภอผู้ประมาณยุตบนห้วยม่วงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปยกตัวอย่างจริงๆนะครับเอ้าพักเบรกจักเพลงหนึ่งแล้วครับมาพบกันช่วงสุดท้ายช่วงที่3ครับผม

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับตั้งไปอีกหนึ่งบทเพลงนะครับก็กลับมาพบกันช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือโอกาสการประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสารจากสภาเกษตรกรจังหวัดกันส่วนประเด็นที่คุยกับท่านผู้ฟังและพี่น้องเฮานะครับสัปดาห์ที่แล้วเรื่องที่จะวิเคราะห์เรื่องของนะครับเรื่องของปุ๋ยแรงกันและต้นทุนแล้วก็จะนําเสนอเรื่องของวิธีการเฮ็ดปุ๋ยนะครับที่ใส่เองอันนี้ก็คือว่าก็สัปดาห์นี้คงอาจจะนะครับนําเสนอบ่ท่านแต่ว่าก็ยังมีอีกส่วนนึงที่จะเป็นประโยชน์นะจากว่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากให้สื่อสารกับพี่น้องเฮานะครับอีกส่วนนึงพอดีกับมีส่วนที่ตัวคําสั่งนะครับของคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งมีการแต่งตั้งนะครับเรื่องแต่งตั้งนายอำเภอผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะครับเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้เพื่อไปให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนี่นะครับตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับจังหวัดมีการที่นะครับในการที่จะต้องมีสามารถในการขับเคลื่อนประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับต้องมีส่วนนโยบายของให้ตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดขอนแก่นเกิดขึ้นมาซึ่งก็หมายความว่าจะต้องนะครับสามารถขับเคลื่อนการเมืองที่จัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลนะครับเป็นไปด้วยความต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตรงนี้นะครับเขาเอิญว่าตกพ่อระบอเนี่ยนะครับอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเนี่ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยของปีพุทธศักราช2534ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.ก็เอิญว่าคทช.จังหวัดนี่แหละเอิญตัวย่อมันจังหวัดขอนแก่นในการประชุมนะครับเมื่อช่วงของ31มีนาคมปี69นะครับยกเลิกคำสั่งเดิมนะครับของ17กรกฎาคมปี63แล้วก็แต่งไม่เพื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับที่ดินเป็นอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนะครับคทช.จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยนายอำเภอมัญจาคีรีนะครับเป็นอนุกรรมการนายอำเภอซ้ำสูงเป็นอนุกรรมการแล้วนายสมานมาดกิจนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับอดีตเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับอันนี้พี่สมานเป็นอนุกรรมการแล้วก็นายสุรสิทธิ์เคนพรมผู้ทรงคุณวุฒินะครับหัวหน้าสำนักงานสภากาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นอนุกรรมการแล้วก็นายกองค์การมวลชนตำบลทาสราอำเภอมัญจาคีรีเป็นอนุกรรมการนายกองค์การมวลชนตำบลห้วยเตยอำเภอซ้ำสูงเป็นอนุกรรมการแล้วก็ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและนะครับสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการกับหมายความคือให้นะครับให้ผู้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่1ทับ2566ลงวันที่10พฤศจิกายน2566และคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่1ทับ2567ลงวันที่3ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2567นะครับทุกประการนะครับอดีตคือลงนามเมื่อวันที่14ก่อนพฤษภาคมปี69นะครับโดยนายยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปฏิวัติราชการแทนผู้ว่าราชการขอนแก่นอันนี้กับข้อหมายที่นะครับประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับว่ามีคำสั่งเพิ่มขึ้นมานี่นะครับผมก็ที่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่นะครับจังหวัดนะครับทั้งเขาแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการแต่วิบัยที่ดินจังหวัดขอนแก่นเขามาเนี่ยก็กลับเข้าไปเป็นสมัยที่2บทบาทในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นะครับเขาไปร่วมกับทั้งของจังหวัดกับเรื่องของการที่นะครับไปเบิ้ลเรื่องการที่ที่ดินทับกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่รักษาผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละชุมชนข้อหมายก็คือว่าเวลาดำเนินการเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ก็ประชาพันธ์ให้ทำความเข้าใจนิดนึงเพราะเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเราเองก็ดีนะครับมันมีพื้นที่นะครับโดยเฉพาะจังอำเภอบ้านฝางนะครับอำเภอบ้านฝางอำเภออุบลรัตน์เองก็ดีอำเภอน้ำพองเองก็ดีนะครับที่เกี่ยวของโดยเฉพาะโซนใกล้ต่อระหว่างของบ้านฝางกับอุบลรัตน์นะครับมันเป็นเรื่องของพื้นที่อุทยานนะครับน้ำพองบางท่านพี่น้องก็คงจะเห็นเพราะจังบ้านฝางเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของการมีพื้นที่ที่มันอยู่ในเขตอุทยานนะครับเขตป่าแล้วขณะเดียวกันทั้งอุบลรัตน์ก็เช่นเดียวกันซึ่งหมายถึงว่าส่วนอีกทั้งของกระนวล
นะครับกระนวนเขาชันกว่างก็มีอีกส่วนหนึ่งทั้งอำเภอภูกระพับพามานจังสิก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้นะครับเรียกเป็นเรื่องที่ต้องเป็นการนะครับการบริหารการโดยภาครัฐร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นกับคนที่ในชุมชนนะครับเพื่อลดปัญหานะครับลดปัญหาบ่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับเป็นการจัดระบบให้ดีขึ้นนะครับให้จัดระบบให้ดีขึ้นหมายความว่าคือพี่น้องที่เข้าไปนี่นะครับไปลูกปลาแล้วมันเกิดความผิดในลูกปลาลูกเห็ดอุทยานความผิดทางกฎหมายมันเกิดขึ้นกับพี่น้องซึ่งนั่นนี่นะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่นะครับว่าให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยเขาไปใช้นะครับประโยชน์ในปลาชุมชนหรือปลาอุทยานหรือปลานะครับสงวนก็แล้วแต่เข้าไปลูกล่ำเนี่ยนั่นผิดกฎหมายนะครับก็เลยต้องหาวิธีการในการที่ให้นะครับในส่วนของพื้นที่ทั้งในอำเภอทั้งที่ดินนะครับสาขาเขตแต่ละเขตอำเภอนะครับเกษตรอำเภอหรือตัวหรือคณะกรรมการที่ในคำสั่งนะครับในเขตพื้นที่นะครับตามคำสั่งแต่ว่าเวลาจะไม่มีปัญหาก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เขาไปแก้ปัญหาก่อนที่จะทรงเรื่องนี่ขึ้นมานะครับพี่หน้านะครับหาแนวทางแก้กันมาขึ้นมาของชุดใหญ่ของจังหวัดซึ่งผมอยู่ในชุดใหญ่นะครับโดยมีผู้ว่าหรือผู้รองผู้ว่าที่ได้รับการมอบหมายเนี่ยนะครับนั่งเป็นประธานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเวลามาพูดคุยกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำความเข้าใจพี่น้องนิดนึงนะครับผมเป็นประโยชน์กับพี่น้องเฮาตอนผมเองก็ไปแนะนำนะครับของนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องปกปักรักษาคุ้มครองสิทธิพี่น้องเกษตรกรทั้งนี้ทั้งนั้นโบแมนว่าเอาแบบบอกแบบหัวช่อนฝาแต่ห้องบอกในเรื่องของเหตุผลและหลักการและขอกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อยังเพื่อลดผลกระทบพอพี่น้องเข้าไปในบางทีบ้องหูกฎหมายนะครับเข้าไปแล้วนะครับจะได้เจตนาหรือไม่เจตนาอันอีกเรื่องนึงแต่ความหมายก็คือว่าถ้างั้นถ้าพี่น้องเข้าไปเพราะว่าเป็นเรื่องของบ่มีพื้นที่ทำกินเมื่อเขาไปอยู่แล้วแต่ว่าบัดนี้มันจะเอามาเป็นเรื่องของเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานเนี่ยเอามาเป็นนะครับออกเอกสารสิทธิ์นะครับกับกลุ่มที่ดินเลยพอได้นะครับที่ในวัดตัวนี้เป็นการจัดการและให้ระหว่างว่านะครับคนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงกับหมายคนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงซึ่งในนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางออกร่วมกันนะครับโดยที่ไม่ให้เกิดผลกระทบไม่ให้เกิดปัญหาทำผิดกฎหมายการมีการจัดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องไปส่งเสริมจัดเรื่องของแผนเข้าไปอันนี้การที่ยังเป็นเครื่องประโยชน์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จัดระบบไปให้ไปให้มันเป็นสัดส่วนไว้จะให้แต่ละคนนะครับเขาลงซื้อทะเบียนอย่างไรตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเพื่อที่ดินนะครับเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไปลงไปจัดทำแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานะครับให้เป็นขั้นตอนเพื่อยังเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรและคนที่เข้าไปอยู่ในชุมชนในสิ่งที่นั้นกระทำผิดกฎหมายและก็ได้ประโยชน์ร่วมโดยคนกับป่าอยู่ร่วมกันนะครับในชุมชนอันนี้คือที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งบทบาทหน้าที่ของข้อทอช่อจังหวัดขอนแก่นในการดำเนินการวันการดำเนินการส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมอาชีพด้วยนะครับหลายๆอย่างที่เอื้อประโยชน์กับพี่น้องเขาแต่ว่าบ่ให้มีการลุกลามไปจัดระบบให้นะครับขีดเส้นให้ว่าพี่น้องมีพื้นที่ตามได้ซื้อนี่นะครับจากวันนี้ให้ทำกินจากจุดนี้ไปหอดไซขนาดเท่าไรนี่เขาจะจัดระบบนั่นครับในช่วงสุดท้ายนี่ก็มีรายอยู่ประมาณนะครับ1 นาที 2 นาทีนะครับก็จะทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าจะอธิบายอีกเรื่องนึงนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ในผมคิดว่าสัปดาห์หน้ามีเวลาอย่างสีมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเฮารับสู่ระดับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอีกส่วนนึงที่ปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลายพื้นที่นะครับอีกเรื่องนึงกำลังพักดันนอกจากเรื่องที่ทั้งผู้ประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปพื้นที่อีกก็ต้องมีการเรื่องที่พี่น้องเฮาระวังของนะครับพื้นที่ของเขตอุทยานนะครับเขตป่าแล้วนะครับเป็นการที่นะครับมีการเรียกร้องซิดกันนะครับซึ่งอันนี้มันคือขอเสนอไปถึงรัฐบาลน้ำอีสานจังหวัดจะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ว่าคนกับป่าผู้ใดอยู่ก่อนยังไงนะครับเป็นขอถกเถียงกันอันนี้เป็นการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์การเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องหนึ่งให้พี่น้องเกษตรกรนะครับและพี่น้องในคนในชุมชนหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณไฟเทคนิคขอบคุณพี่น้องท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการทั้งสวทขอนแก่นเฮาขอบคุณพอสวทขอนแก่นนะครับและก็ถือว่าโอกาสนี้นะครับเป็นวันดีวันพระนะครับขอทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในวันพระใหญ่มื้อนี้นะครับให้ได้รับแต่สิ่งดีๆที่มีมงคลเข้ามากับชีวิตขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท99สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: จะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน
1: รู้ค่ะ

0: เที่ยวฉันนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
1: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
2: เสาอาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
3: พาวเวอร์คือ
4: ไปต่อ
3: คือซับพาวเวอร์คือพลังเล็กๆ
2: และกะที่สำคัญหยอดน้ำประแดก
5: กันหน่อย
6: หูบอก
7: ใหญ
6: ่เด็กเท่านั้นเด
2: ้อผู้เลี้ยวแซ่บหูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี่มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
6: อร่อยปากลำบาก อร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
2: พ่อกัน14:10 น.พ่อ

0: ุญบ
1: ่อยากอยากมีโชคมีลาภมีวาสนาบ
2: ่เป็นจัง
1: เพิ่นบอกว่าถ้าเฮาได้กุ้งตัวใหญ่ๆมากสิถือว่าเป็นกุ้งมงคล
2: โอ้ถ้า
1: ขึ้นโต๊ะอาหารนี่ต้องอย่างน้อยต้องเป็นมื้อละ 2-3 หมื่นขึ้นไป
2: แม่น
1: ตัวอย่างนี้ความถูกปราศจากขอกรรม
2: อยากอยู
1: ่เออเอาใครครับ
2: เพื่อนเล่นๆดินี่
1: เพื่อนให้หนีหู
2: เอาหนีหูมันก็จะเจ็บตัว
1: เจ็บแล้วคือมันเหมือนคอมันสูกแล้ว
2: เอาติ
1: เนี่ยร้องมา
2: เดี๋ยวให้มันมีคอมีสูกก่อน
1: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับสวัสดีเด็กกุ้ง
1: สวัสดีเด็กกุ้งกล้ามๆนะคร
2: ับ แม่นี
1: ่บอกยังไม่ได้สิเว้าเรื่องกุ้งเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังอยู
2: ่ครับ
1: ว่าเดี๋ยวว่างลบกัน
3: ครับลบกันเนา
1: ะตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการมองอีสานสเปเชียลครับทาง MBT 11ภาคอีสานที่พี่ดีท่านกดหมายเลข11ครับรายการพี่น้องที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: นั่นล่ะ
1: ชมได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงพร้อมๆกันมื้อนี้โจอี้สีมั่งขอ
2: นน้องสีปล่อยลําตะเมียนครับ
1: ครับมื้อนี้ครับอยู่ที่เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ําจืด
2: ครับบ่อเมียนเด่น
1: อ
2: ยู่
1: เขื่อนอุบลราชนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทําเมนูที่เกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม
2: นั่นก็คือก้อยกุ้ง
1: โอ้ยกุ้งก้ามกรามกิโลละ5-6 กิโลใช่ไหมครับก้อยที
2: แ
1: ม่เราจะทำเมนูกุ้งก้ามกรามเต้น
2: วิ้วตื่นเต้นแน่ตื่นเต้นแน่เ
1: ป็นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น
2: นี่
1: ตัวคือจังตัวแบบไม่เคยออกตัวทัศน์ละตัวเห็นกล่องแต่ตัวห่าวใจ
2: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นหลายนะหรือพี่จังนั่นแต่ว่ามันนี่ถือเป็นเมนูหลายๆอย่าง
2: แมน
1: เขาสิมาเห็นส้มซีส้มห่าวส้มเจส้มแปดว่าไรดิ
2: ว่าไร
1: สิปีมันนี่ใส่ยกบางนี้เขาสิย่างบุ้งบุ้งบ้าแต่เพื่อแจกจับเขาแล้วเนาะต้องเป็นคนในพื้นที
2: ่จ้าน
1: ะครับนั่นก็คือพอพี่ตีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะครับแล้วก็คุณพี
2: ่โด
1: และที่ขาดไม่ได้นะครับทางกฟผ.ครับพี่ผู้ช่วย
2: แอ
1: นนะครับผมมีทั้งซีสามทัน
2: ครับ
1: กสิภามาเห็ดเมนูเกี่ยวกับกุ้งนะครับท่านผอครับกุ้งนี้หลังจากที่เราไปลงเรือไปหามาอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรนะครับ
4: กุ้งก้ามกรามครับเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ
1: ่
4: นะครับเป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่นี่ฮะ
1: ตัวใหญ่มาก
4: ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้กล้ามกล้ามจะโต
1: เอาตัวผู้ก็คือมันจะมีกล้าม
4: ใช่กล้ามจะโตเขาก็เรียกกุ้งก้ามกราม
2: แล้วตัวมันจะมีกล้ามไหมครับ
4: ตัวมีกล้ามขนาดเล็กครับ
2: อ๋อกล้ามขนาดเล็ก
4: ครับกล้ามจะไม่ได้เป็นก้างขนาดใหญ่แบบนี
1: ้แต่ว่าก้างมันก็มีเนื้ออยู่ใช่ไหม
4: มีเนื้อครับมีเนื้อทานได้ฮะทานได้ครับทานได้นะเดี๋ยวครับ
1: ถ้าชิลิบดีจะสั่นตัวเป็นฟอบสิคือกุ้งนี่หมายถึงว่าเฮ้าก็เริ่มจากตรงนี้ละกุ้งทุกตัวที่เราถือตอนนี้ก็คือเริ่มจาก
4: ใช่ครับ
1: ที่นี่ก่อน
4: ใช่ครับจากศูนย์ประมงนะครับจากกรมประมงเนี่ยแหละครับพอปล่อยลงไปแล้วก็ชาวบ้านเหมือนที่เราไปเห็นนะครับก็คือเขาจับได้จับได้ก็มีมาจำหน่ายนะครับสร้างรายได้แล้วก็ซื้อมานะครับเราสามารถหาซื้อได้ที่เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยครับ
1: ถ้าเป็นกุ้งแบบนี้ต้องเป็นหาได้ยุ่งที่เขื่อนอุบลรัตน
2: ์
1: นะครับเพราะว่าเป็นกุ้งกล้ามกรามเขื่อนอุบลรัตน์นะคร
2: ับ
1: ที่นี่ก็คือว่าจะบุ๊กตัวใหญ่ครับ
2: ตัวใหญ่ครับ
1: เอาอีหลีเดี๋ยวมัน
2: โ
1: ม
2: เมนต์สองตัวรบนี
1: ่ตัวนี้มันประมาณเท่าไหร
4: ่ตัวนี้แหละครับตัวนี้จะประมาณสักขีดครึ่งแต่ตัวนี้สองขีด
1: โอ้ตัวใหญ่มาก
4: ครับ
1: แสดงว่ามีขีดประมาณ7-8ตัวก็จะโลกว่า
4: ใช่ใช่ครับ
1: นี่ก็คือโอ้ถ้าเห็นนะกลัวโลกลัว
2: จะเป็นโลกลัว
1: เนี่ยข้าวสีเห็ดเมนู
4: กุ้งเผาก
1: ุ้งเผา
4: แม
1: ่โอ้กุ้งเผาได้พี่น้องครับวันน
2: ี้แมน
1: กุ้งเผาหาขี้ยูเป็นอุบลรัตน์นะครับ
2: แ
1: ล้วก็ท่านผู้ซอยแอดกับซี
2: อั
1: พเห็ดเมนูยังครับวันนี
2: ้ครับส่วนประกอบของกุ้งเผามี
1: น้ำจิ้มกุ้งเผา
2: จิ้มรสเด็ด
1: ครับแต่ว่าวันนี้คือจะเป็นข้าวเห็ดเองกับเห็ดบ๊อบบินเน
2: า
1: ะ
2: แมนบ๊อบบิน
1: จับเด็กกุ้งมาข้าวกับที่จะเป็นอะไรก็ตามปกติข้าวกับถีบลงไฟเลยแมนแต่ว่ามันนี่พี่ทางพี่เห็น
4: พี่โดครับพี่โด
1: พี่โดนะครับนักศึกษาที่ท่องจันปากกดใจคิดถึงให้เบิ่งลักกี้ไปมาตัวโดนเย็บเป้งเซ็ตตัวเองเป็นนั้นเห็นยังไงแต่พี่ตอนแรกเขาได้กุ้ง
2: มามานะครับเป็นกระชิลกมาก่อนนะครับ
5: เดี๋ยวเราก็ตัดขา
1: ตัดขาก่อนตีอันห้องยกอันนี้ลงเหมือนจักอัน
4: นั่งใช
1: ่ครับอันไม่ยกลงเห็นนะครับ
5: อันนี
1: ้พอดี
5: เราจะต้อง
1: พอดีอัน
4: โอเค
1: จังสีบอมบอกเฮ้ยครับเป็นรายการของแขก
5: อ
1: ันนี้คือผมเห็นแล้วป่ะครับนี
2: ่
1: เอาผมมาตัวหน่อยครับดูสีไหนบ้างดูตัวอย่างจากผู้ช่วยขอบคุณครับท่านผอครับดูตัวอย่างจากผู้ช่วยครู
2: น
1: ี่คือสมัยตะกี้นี่ยินดีพี่น้องครับอันตอนที่สมัยที่ผมเป็นเชฟครับ
2: ร้านไหน
5: กี่สิบปี
1: ครับ30 ปีก่อน
2: เชฟ
1: ก็ตัดขาก่อน
2: ครับ
1: นะครับที่ขานี่มันกินบ่ได้
2: โอ้
1: แต่ว่าเป็นช่วงประกอบของกิโลอยู่ได้
2: น
1: ี่ตัดนั่นตัดนี่ออกมันเหลือตัวละเครื่องขีดดิ
2: โอ้แม่นตัวใหญ่เยอะ
1: มันก็ตัวใหญ่เยอะ
2: คนก็แน่น
0: หวานนุ่มชุ่มลิ้นนะดิ
2: คร
0: ับให้เขาตกตัดขาหน่อยก่อนนะเพื่อน
5: ค่ะ
0: เขาเนี่ยเอื้อนๆได้ครับเพื่อนสวัสดีเลยครับ
5: ตัด
2: โอ้โห
5: ซึ่งเขาเป็นจำ
0: โอ้ทุกอย่างพี่ต่อยว่าไงเนี่ย
5: มันต่อยคร
0: ับไม่ถูกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ต้องเอาการมาคำเนียงมั้งเนี่ย
5: ประเด็นกี
4: กีกรีกรี
5: กรี
0: เขาเรียกกะลี
5: กะลี
2: กะลี
0: กะลี
2: กะลี
0: กะลีกะลีกุ้งกะลี
2: กะลี
5: กะลี
0: กะลีกุ้ง
2: กะลีกะลี
0: เอาข้าวกระเทียมมาตายกระเทียมมังมีนมาข้างหนึ่ง
5: กระเท
0: ีย
5: ม
0: ตุ๊กแฝ
2: ดทำตะกี้กันไง
0: โอ้ยนี่ก็เฮ็ดได้คือกันนี่ตะกี้สมัยก้อนนี่สมัยยุมาเล่เนี่ยก็เฮ็ดปุ้งสิล่ะใคร
2: ปุ้งยัง
0: ปุ้งก้อย
2: เฮ้ล่ะ
0: มันเห็ดเป็นยังไงเด้อเอาเว้ยกันแกขอพี่สอดออกล่างพี่บ่นี่โอ้นี่เนาะ
2: น
0: ี่แล้วเราก็ตี
2: ออกเนาะบัดนี้อาตีอาตีไอ้กล้องเบิ่งแน่ตี
0: รี
5: บแล้วก็มันจะมีถุงอยู่ตรงข้าวกล่อง
2: ที่พอถุง
5: พวก
0: กี่ตัวนี้คือไม่ถุงกี่ตาตันนี้ออกแน
2: ่ตับหัวมันหยิกตับแผ่นอยู่ครับ
0: ว่าอ่าครับผมต้องมีมันมันบ่มีหัวเลย
2: มันขาด
0: บัวบัวบัว
2: อีหยัง
0: ครับเนี่ย
2: ตัดเชือกครับกลาง
0: แล้วบ่เฮ็ดเองครับอ่ะมาแจ้งกว่านี้นั่นโหให้ตําหนิออก
2: ครับเออต้องมีแน่ครับแล้วก็ที่ออกง่าย
0: ๆโหเนี่ย
2: ขนาดที่ออกภาวะล้มหัวอีก
0: อันนี้คือถุงมันใช่มั้ยพี่
5: ใช
0: ่ที่หรอครับเน
5: ี่ยใช
0: ่ผมก็หน่อยครับ
2: เอาเม็ดซะดิเว้ยมันดูตามันออกเลย
0: อ๋อมันไม่เยอะตัวนี้มันไม่เยอะใช่ไหมครับอ๋อแต่ละตัวนี้มันตัวเล็ก
2: อืม
0: ครับนี่เห็นบ้างนี่ท่านพอก็ทำโชว์นะครับ ท่านผู้ชายพีเอสจะพูดตามมันกินนะครับเรื่องว่าท่านอีกอย่างครับซึ่งนะครับทั้งพุ่งแต่ละตัวหรือว่าเอียงก็สิเดี๋ยวมันเป็นขนาดนี้น
2: ี่
0: ท่านขอพ่อพอนี่เดี๋ยวเขามาสนับสนุนพี่น้องหรือว่าชุ่มชุ่นหรือว่าทั้งกลุ่มของม่วงนี่ใช่ไหมเนี่ยครับ
3: แต่เขามีโครงการ
0: ครับ
3: โซลาเซลล
0: ์โซลาเซลล์ลอยน้ำ
3: เมื่อ2ปีที่แล้วเขาเริ่มติดตั้งเอากลับมาศึกษาเพื่อประโยชน์พื้นที
0: ่ครับ
3: เขาก็มีเป็นชาวประมงอยู่แล้วนะปกติเขาก็ทำหาปลาชาวประมงหาปลาเขาก็เขาก็มองว่าศักยภาพเคลื่อนเนี่ยมันสามารถที่จะพอพันกลุ่มได้ก็เลยทั้งได้ประสานความร่วมมือกับกรมประมงเลยแต่มาก่อสร้างสถานที่ตรงนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันครับกับที่เรามีโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับ
0: ที่ตัวนี้เกษตรโซลาร์เซลล์เป็นโรงเรือนอัจฉริยะ
3: เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: เป็นมหา
3: ก็เลยหลังจากนั้นหน้าก็มีการปล่อยเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งเพาะพันธุ์ลูกกุ้งแล้วก็ทยอยปล่อยลงประมาณ2ปีกว่าๆแล้วคร
0: ับ ครับแต่ว่า2ปีกว่านี่บ่แม่นว่าบ่ทันได้ผลนี่ครับคือตอนนี้ก็คือผลผลิตก็เริ่มออกมาเรื่อยๆ
3: คือความจริงกุ้งมันบ่ถึงปีมันก็สามารถโตได้แล้ว
0: ครับ
3: เป็นสามารถจับได้แล้ว
0: หมายถึงว่าตัวนี้เฮาจับมา 2-3 ตัวนี้เฮาจับมาเฮาก็ปล่อยเพิ่มไปอีก
3: ปล่อยเพิ่ม
0: ไป
3: ครับทุกปีเฮาจะมีการปล่อยเพิ่มตลอดครับตลอดรอบเขื่อนเนี่ยเฮามีประมาณเส้นทางคิดเป็นเส้นทางรอบประมาณเกือบ200กิโลรอบเขื่อนนี่ก็มี2จังหวัดครับขอนแก่นกับไอ้หนองบัวลำพูก็มี 4-5 อำเภอที่ติดกับเขื่อนนี่เฮาก็มีจุดที่ชาวบ้านเป็นประมงเอาไปปล่อยจุดต่างๆรอบๆเขื่อนครับ
0: คือจังไทบ้านเป็นวาน้อยเพิ่นมื้อนี้ยังเจอกันมาจับกุ้งสินังเทียบปลาบ่ได้จักโตแต่ว่าได้กุ้งอยู่ประมาณลูกนึงนี่ก็ได้เงิน
2: หาเงินแล้ว
0: แทนจังซี่นะแต่ว่าทางกพพ.นี่ก็ดีที่จะมาสนับสนุนนะครับราคาซอยส่งเสริมเฮ็ดให้มันมีรายได
2: ้
0: นะครับทางกพพ.ก็ได้มาสนับสนุนร่วมกัน
2: ม
0: ันเรียกได้ว่าเป็นการร่วมพลังกันเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆขึ้นสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนก็มีรายได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นเกิดไว้ยังก็เป็นจุดมุ่งหมายที
2: ่
0: ร่วมมือกัน
2: ครับแมน
0: นะครับแต่ก็จุดมุ่งหมายที่สำคัญอีหลีนี่บ่แมนว่าได้ผลผลิตคือกุ้งกำกับออกมาเห็นแล้วยิ้มของชาวบ้าน
2: เ
0: ห็นแล้วยิ้มของชาวประมงที่เพิ่นมีแล้วยิ้มแล้วก็ยิ้มได
2: ้
0: นะครับในการที่จะได้ขายกุ้งเขาก็ได้เงินที่แบบว่าคือแบบว่าคันเป็นปลาเนี่ยเขาพูดหมดว่าสิได้กิโลจักบาทเนาะเพราะว่าราคามันก็มีขึ้นมีลงแต่กุ้งกำกับมูลค่ามันก็สูงอยู่แล้ว
4: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
4: อย่างน้อย500บาท
0: อย่างน้อยรูละ500
2: แมน
0: ถ้าเป็นไซส์ใหญ่สวยๆมาถ้าขึ้นปาฐกาลก็เกือบมูลค่าอีกมูล
2: 1,000 2,000
0: แมนนะครับได้แยกย่างนึงนี่อยากได้กุ้งกล้ามกรามนี่ต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่มั้ยครับถ้าเป็นแถวอุบลราชธาน
4: ีในเขตขอนแก่นหนองบัวลำภูเนี่ยเราก็ มาสามารถมาที่ศูนย์เนี่ยก็จะมีกุ้งกล้ามกรามเนี่ยนอกจากเราปล่อยลงไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเรายังมีจําหน่ายนะครับให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านได้นะครับสามารถมาซื้อนะครับซื้อจากกรมประมงแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ครับ
0: ครับทีนี้การเพาะพันธุ์มันยากมั้ยท่านป
4: อมันก็ต้องมีความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเขานะครับการเราจะเอาแม่กุ้งมาจะต้องพักอย่างไรจากนั้นจะต้องเตรียมน้ําอย่างไรเสร็จแล้วจะต้องเลือกแม่กุ้งเอาไปใส่บ่อเมื่อฟักออกเป็นตัวจะต้องให้อาหารอะไรจะต้องเปลี่ยนอาหารอะไรจะต้องมีการดูแลในระหว่างการอนุบาลเนี่ยไปจน21วัน
0: ครับ
4: เพราะกุ้งเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆเค้าหงายท้องว่ายน้ํนะครับพอจะครบ21วันเนี่ยก็จะคว่ํา
0: เ
4: ป็นกุ้งเหมือนที่เราเห็น
0: คร
4: ับ แล้วเราก็จะอนุบาลต่ออีกนิดแล้วก็ปรับให้ไปอยู่ในน้ําจืดแล้วก็สามารถเอาไปปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับขนาดใหญ่ลําคลองแม่น้ําในเขตเนี่ยได้นะครับก็ตรงเนี้ยเหมือนที่นําเรียนครับว่าเราเนี่ยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เรามาสร้างโรงกุ้งนะครับในเพื่อใช้ในการอนุบาลทําให้เรามีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นใช่ครับในการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน
6: ครับสมมุติว่า 1,000 ตัวที่เราไปปล่อยโอกาสรอดนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์นะคร
4: ับ เราไม่ได้คิดเยอะนะครับเราคิดสัก 5% 3% 5% หมายถึงปล่อยไป100ตัว
6: จะมี
4: รอดเป็นตัวที่เราจะขึ้นตลาดเนี่ย5ตัว
6: 5ตัว
4: 5ตัวครับ5ตัว
6: ถ้าเป็น5ตัวถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินมัน
4: เราลงทุนตัวละ20สตางค์เนาะ
6: ครับ
4: 100 100นึงก็พันละ200บาทเนาะพันละ200บาทใช่ครับแต่เราจับได้3ตัวเนี่ย5ตัวอย่างวันเนี้ยเราก็เห็นแล้วชาวบ้านเขาจับได้เนี่ย500บาท
6: อ๋อตัวคุ้มค่าอยู
4: ่คุ้มค่า
6: ว่าพันนึงนี่ก็สิรอดว่า5ตัว5ตัวก็เป็นเงินแหละแม่น
0: ครับ
6: ก็คือว่าตัวละ25สตางค์
4: 100นึงเราให้รอด5ตัว
6: ครับครับ
4: 1,000นึงก็จะรอดอยู่ที่50ตัว
6: ครับแต่มันก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมีกี่พี่ตามคุณว่ารอดตลอดเนาะแต่บางครั้งมันอาจจะรอดเยอะกว่านั้น
4: ใช่ๆครับใช่ครับ
6: เราเอามาอนุบาลเองที่นี่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่วิวัฒนาการสมัยใหม่มันอาจจะทำให้ตัวกุ้งนี่แข็งแรงขึ้นแล้วก็หนีจากการไปในหาของปลาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าที่ตรงเขตอุบลแล้วนี่เนี่ยแน่นอนว่ามันมีโขดหินมีอะไรมาก
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
6: ครับผมเดี๋ยวไปเผากุ้งกันเนาะครับผมปลาเข้าบ่อ

0: แล้วเฮาก็มาถึงพม่า
1: ย่างกุ้ง
0: ครับกะเฮาหลังจากนั้นเฮากะสิเอากุ้งลูกย่างครับพี
1: ่เออ
0: แต่ว่ากุ้งนี่มันมีหัวตรงๆมันๆตรงหัวนี่เป็นแสบเน
1: าะเออเป็นแสบเนาะแต่จําคน
0: คือตรงที่หัวมันคืออะไรครับท่านหมอ
2: มันเป็นส่วนของอนาคตมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไข
1: ่โอ้
2: นะครับตอนนี้ก็มาสะสมอาหารอยู่นะครับ
0: เหลืองๆนี่จ
2: ะได้เลยใช่ๆครับ
0: ตอนนี้เราก็จะลงเอาลง
1: เนาะโอเคครับเราก็จะวาง
3: วางเลย
0: ครับผมนี่คือความพิเศษของกุ้งอยู่นี่คือว่ามันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ
2: ์เฉพาะของเขาครับ
0: คือกุ้งก้ามกลางจะมีกลิ่นหอม
2: ๆ
0: แต่ว่ามันกินเขาเรียกไม่ใช่กลิ่นตมอ่ะเขาเรียกเป็นกลิ่นน้ำใช่ไหมฮะกลิ่นน้ำจืด
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เวลาย่างแล้วมันก็จะหอมเหมือนตะข้อที่เราอุ้มมาจากสระและหลังจากนั้นก็มันเอามาเผาใส่เกลือมันก็จะมีกลิ่นหุยๆกลิ่นดินแล้ว
1: เห็นปิดฝาแล้ว
0: คือไม่อยากให้เห็นไงเห็นแล้วเลยพากันยากมันง่ายกันไม่อยากอ้างนะ
1: มือนี่ทิมงั้นหลายเด้
0: บ่เลยน้องก็ปิดไปเบิ่งเจ้าของจ้ะเน
1: า
0: ะเพราะพี่น้องคุณผู้ชมคุณฟังทํามาไกลว่าเอ้าถ้ากันเฮ็ดหยังเนี่ยมันสนมากเอาปิดไปบ่อยากให้เบิ่ง
1: นะไปไปแล้วกุ้ง4ตัวนี่เฮากินเนาะ
0: บ่แล้วเน
1: า
0: ะอย่างนั้นแหละก็ไปปล่อยลงน้ําต
1: ัวไว้คือว่าจะสั่นเน
0: า
1: ะ
0: กินตัวดอกทั่วแท้คือไฟสนิทใส่เวลาประมาณจักนาทีอ่ะ
3: ประมาณ10-15 นาทีค่ะ
0: โอ้มันก็จะหงพอดี
1: มันก็ต้องหงเน
0: า
1: ะ
0: คือที่เราเอาฝามางุมไว้นี่ก็เพราะให้ความร้อนมัน
1: หงุ่มหงุ่มเข้ากันให้มันสุก
4: กระจาย
2: อบใช่ครับ
3: เราจะไม่ต้องกล
2: ับ
3: ไม่ต้องพลิกไปพลิกมาเนาะมันจะสุกตัว
0: พลิกบ่ได้ดิมันมีมันเหลืองๆน่ะแ
1: ม่นบ่ได้มันสิย่อยลงข้างล่างนี่เสียดายดิ
0: โอ้แต่ว่ามันเนี่ยท่านผู้ชมเอาข้าวเหนียวเท่านี้จํา
1: จะจําดองผู
0: เออก็ยังมันปูคล้ายกันเลยท่านพ่อ
2: ใช่ๆครับเพราะว่ามันก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันกุ้งปูครับ
0: ครับมันเหมือนแบบกระดองปูนาถ้าเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดหยอดใส่จ้าหน้าแล้วเขาจะเข้าจ้ำ
1: เขากี่อยู่นี้จะกินนะ
0: ได้กินหวยเลยแต่ตอนนี้กินตำดังมากคือกินคือบ่มาสมบูรณ์ความหอมมันขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เห็นบ่ทันสูงเลยนี
1: ่บ่ทันสูง
0: เขาต้องเงียบมึงกันเลยกันเลย
1: เอาเงียบบ
0: ่เงียบมึง
1: โอเค
0: นี่เราจะเห็นว่ามันอาจจะเหลืองแล้วแหละจะมีความเหลืองมาแล้วแหละ
2: ระวังร้อนระวังมือจะร้อนครับ
0: นี
1: ่ต้องแง้มฝั่งนู้นเนาะปันไปอ่ะ
0: เออเงียบเนาะกับบ่มีความเป็นนิเทศศาสตร์เนาะปล่อย
1: โทษทีนะนี่เป็นได้ล่ะบัดนี้เจ้าของบ่เห็น
0: คือที่จริงแล้วนี่กุ้งแบบนี้ไม่นิยมให้กินดิบใช่มั้ยครับผม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: คน
2: บริโภคสุก
0: ครับเพราะว่ากุ้งน้ําจืดม
2: ัน
0: ก็เหมือนว่าครับมันก็เป็นน้ําจืด
1: ครับแล้วก็จะอัดไว้ก่อนเนาะสักหน่อยเนาะให้มันสุกก่อนเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ย
1: แต่คนที่จังมาแล้วล่ะเนาะ
2: ตรงนี้ที่เราแง้มเราก็จะเห็นใช่มั้ยครับว่าส่วนที่เป็นมันของกุ้งเนี่ยเริ่มที่จะสุกก็แล้วก็จะละลายแล้ว
1: โอ้เริ่มฟด
2: ใช่คร
0: ับบุบบับเลย
1: บุบบับบุบบับ
0: เพราะว่าถ้ามันละลายแล้วมันก็จะซึมไปตามเนื้อด้วย
2: ใช่ครับถ้าเราบางคนเค้าก็จะเอาไปทา
1: เ
2: รามันเนี่ยทาไปบนตัวของมัน
0: เอาแทนเนยได้เลย
2: ใช่
1: เขาจะนิยมกินที่แบบมันกุ้งสุกแบบหรือว่าสุกๆดิบๆครับ
2: เขาก็จะนิยมกินสุกครับมันจะออกเดี๋ยวมันจะออกเป็นสีเหลืองส้มคนละเหลืองกับที่เราเห็นเมื่อกี้นี
1: ้
2: ที
1: ่
2: มันเหลืองๆอ่อนๆถูกมั้ยครับแต่เดี๋ยวพอสุกปุ๊บมันก็จะเป็นสีเหลืองเข้มแล้วก็มันจะหอมตรงส่วนที่เป็นมันของมันนี่แหละครับ
0: ถ้าพอครับถ้าสมมุติว่ามันมีหลายคนที่ว่ากินกุ้งแล้วมันวิ่นมันเรียกว่ามันเมาม
2: ันมันอาจจะอยู่ที่ว่าคนที่แพ้ครับมีอาการแพ้อันนั้นก็จะต้องขอบริโภคต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะมีลักษณะของการแพ้มั้ยถ้าแพ้เราก็ไม่ควรรับประทานแต่บางท่านก็บางคนชอบเนาะก็จะไปกินยาแก้แพ้ก่อนแล้วก็กินกุ้ง
0: เพราะว่าย่อมแพ้ดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงมันเป็นจะแสบพอผู้ได้เห็นกันมันมีโปรตีนด้วย
1: แ
0: ง่โปรตีนคุณค่าทางอาหาร
1: แล้วเหมาะกับเราที่เป็นคนออกกำลังกาย
0: ใช่ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ง่ายแต่ไม่ได้ง่าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่ากว่าเราจะไปลุงเอามาได้กว่าจะไปสอบถามว่าเจ้าประมงแต่ละคนดูเป็นไปเห็นว่าเป็นอ่อนอะไรได้เองตัวที่เป็น
1: รอบอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าวันเดียวได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: บางคนเรา
2: อันนั้นเขาทำไว้เอามาทิ้งไว้แล้วก็นับไปอีก5คืนก็จะมาเก็บ
0: ครับ
2: เขาเรียกมายามเนาะมายาม
0: ใช่เพราะว่ามันหมายถึงว่าเอาไปทิ้งไว้แล้วก็เช้าแล้วก็เย็นมาเอาอย่างนี้ก็ไม่ได้
2: ครับบางทีกุ้งยังไม่ได้เดินทางมาอยู่ตรงนี
1: ้
2: เพราะกระจายอยู่ทั่วไปเนาะก็เดินทางมาหาอาหาร
0: คือ200 กิโลเมตรเนี่ยมันอาจจะไป
1: แย้มนะครับ
2: ใช่ครับ
0: บางทีมันอาจจะไปทางหนองบัวลำพูก่อนไปอย่างพี่น้องทั้งคุณสิไหม
1: โอ้ใกล้แล้วนะครับ
2: ลักษณะของตรงนี้มันเริ่มที่จะ เปลี่ยนสีละ
4: อ๋อเริ่มเป็นสีแล้วครับ
2: แล้วก็เริ่มจะละตัวนี้ละลายอะไรเนี่ย
4: แต่ละอัดไว้ก่อนเน
0: าะระวังที่ทาเข้าไปตามน้ำจิ้มทาก่อนเน
4: า
0: ะ
4: เอาเออไปทั่ว
0: เน
4: า
0: ะ
4: เพราะฉะนั้นเขาจะกินข้าวหยัง
0: แกกินได้ดอกเร็วๆเนาะที่ท่านเป็นผู้ซอยแอบเสีย
4: ครับ
0: ตำน้ำจิ้มสู้เขากินนะครับเราจะได้ชิมน้ำจิ้มนะครับจากกฟ
2: ผ
0: อผมพี่ก็เจอเลยเราจะได้กินน้ำจิ้มจากฝีมือของท่านผู้ช่วยแอดกฟผนะครับว่าสิรสชาติที่แซ่บได้เลยไปเป็นไงของเรื่องนี้ครับ

0: ันดีกว่าครับ
1: เอาพี่แอดครับวิธีการเฮ็ดน้ำจิ้มนี่เฮ็ดตั้งแต่ครับ
2: มันยากมากเลยนะ
1: ยากหรอครับผมทำไม่เป็นช่วยสอนผมหน่อย
2: เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากนะครับทำกันง่ายๆนะครับอันนี้ก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วมีพริก
1: โอ้มีพริก
2: ส่วนประกอบมีพริกนะคร
1: ับ
2: มีพริกมีกระเทียม
1: ครับเราจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นพริกขี้หนูเราใช้ได้ไหมครับ
2: ขี้หนูก็ได้ครับเรามีส่วนนี้เรามีพริกชี้ฟ้าแดงก็เลยใช้ตัวนี้ครับประมาณนี้
1: เอาเลยครับพี่
2: ขออนุญาตตำนะครับ
1: เอาเลยครับ
2: เสียงหน่อยนะ
1: เสียงเนี่ยผมหยิบออกนี่ละครับโอ้อันนี้ถือว่าเป็นสูตรของพี่แอนเลยบ่ครับนี
2: ่ครับเฉพาะเลยกับแต่ว่าผู้อื่นก็คือสิเฮ็ดเป็นเนาะนี่คือกันนั่นแหละแต่ของพี่สูตรของพี่นี่คือพี่ต้องสลับกันตำนะครับอยู่บ้านถนัดนะครับพี่ตำครึ่งนึงแล้วก็ภรรยามาซอยตำอีกครึ่ง
1: อ๋อตำซอย
2: กันคือมันเสียมันบาดเสียวแบบนี้แหละเนี่ย

0: ไปนี่ก็คือต่ำบักฮุ่งอยู่ดิ
1: พี่ดำบักคือเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเอาให้แหลกด้วยบ่พี่
1: เอาให้แหลกก็ดีครับ
0: เอาให้แหลกก็ดี
1: มันจะได้เป็นตะกิน
0: อืมครับแล้วพริกนี่เขาต้องจำเป็นต้องใส่หลายขนาดนี้บ่พี
1: ่บ่ครับอันนี้คิดว่าเดี๋ยวเพิ่นมองบ่เห็นครับเลยต้องใส่หลายๆนะจังคือ
0: โอเคครับ
1: ครับคณะเฮาก็มาหลายเนาะ
0: แม่น
1: สิได้ทั่วถึงกัน
0: อืม
1: ครับผม
0: ต่ำไปต่ำมานี่ผมก็เหมือนกันได้
1: เอาพอละมั้ง
0: ต้องมีอะไรดีครับ
1: ต้องมีอะไรอยู
0: ่ตากนั่นใส่เนี่ยครับนี่พี
1: ่โอเค
0: เอาเลยครับจัดการเลย
1: ทีละอย่างเนาะก็จะมีเอาปรุงรสสักหน่อย
0: น้ำตาลนะครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: โอเคครับ
1: แล้วก็มีน้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวนะครับ
1: เตรียมไว้เรียบร้อยใส่หมดเลย
0: ม
1: ันจะได้เปรี้ยวครับอันนี้มักหน่อยก็ใส่หน่อย
0: ครับ
1: เปรี้ยวก็ใส่หลาย
0: อันนี้ผมขออนุญาตแบบดีเลยครับให้น้ำตาลมันออก
1: ครับ
0: ครับ
1: น้ำ
0: ตาล
1: น้ำตาลครับมาเค็มๆกับไส้บลดครับมันจะได
0: ้
1: นัวๆแซ่บ
0: ๆอืม
1: มีผง
0: อ้าวมีแค่นี
1: ้มีแค่นี้ครับ
0: มีแค่นี้ครับบ่ยากครับ
1: ยากบ
0: ่เอามืออื่นนี่ผมเฮ็ดได้นี่ตำบักฮุ่ง
1: อื
0: มนี่ครับเฮาบ่ต้องมีผักชงผักชีโรยหน้าบ่ครับมีบ่ครับ
1: มีก็ดีครับ
0: มัน
1: ก็
0: มีกัน
1: ใส่ผักชีครับต้นหอมโรยหน้าพอให้มันงามๆ
0: ม
1: ัน ก็จะมีกลิ่นหอม
0: เอาพี่สำนีพอแล้วบัดนี้ตักซิมบัดนี
1: ้ตักแล้ว
0: ครับต้องซิมบ่ครับโอเคครับ
1: บ่ต้องซิมแล้วเนาะฝีมือปกติมาตรฐานมาก
0: โอเคส
1: ักหน่อยพอได้ชิมนะครับ
0: นี่แหละครับน้ำจิ้มกุ้งเนาะ
1: ครับ
0: จิ้มกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเน
1: า
0: ะ
1: ใส่ละผักชีมาจังน้อยมองดู
0: นี่บ่เนาะ
1: นี่ครับนี่ละเอาประมาณนี้ละ
0: อ
1: ันเหลือไว้ห้องเมื่อบ้านด้วยนี่เนาะ
0: ครับ
1: ครับผมเอามอบให้มาบอกไปชิมมั้งเป็นไง
0: ไม่มีช้อนชิม
1: ชิมเน
0: ี่
1: ยอันนี้โหลดครับมันยังเป็นตะแสบ
0: เอาเลยเนาะอันนี้เนาะปลาตันสดเอาหรือว่าปลาทำไมต้องให้ยัง
1: เ
0: นี่ย
1: ต้องเปล่า
0: พี่ก็มาทวงผมเนี่ย
1: เบ่งไหนครับเบ่งไหน
0: เบ็ด
1: โอ้ก็ถือคาดว่าจะ
0: แซ่บครับแซ่บเอาละครับไปเบื้องขั้นตอนการกินกุ้งดีกว่าครับเรียบร้อยกุ้งเผาน
2: ั่นล่ะ
0: นี่กุ้งกล้ามกรามที่เราทำมาอันนี้เขาไว้เข้าเป็นการไล่ล่ามก่อนไล่แมงวัน
2: เนาะ
0: นี่เมื่อกี้ก็ตำเอียงก่อน
2: ตำน้ำจิ้ม
0: เมื่อกี้พี่ก็ไปเฝ้ากุ้งมาแล้วเรียบร้อยก็เลยว่าให้น้องปล่อยเพียงเดียวน้ำจิ้ม
2: น้ำจิ้ม
0: ใส่ของท่านผู้ซอย
2: ฮะอร่อยดิ
0: อันนี้ก็คือผลผลิตของเรา
2: เผ็ดใจ
0: ไอ้ปกติแล้วนี่คือถ้าคนที่เลี้ยงกุ้งจะไม่กล้ากินกุ้ง
3: อันนี้เราเป็นกุ้งธรรมชาติ
0: ครับ
3: กุ้งธรรมชาติที่เราขึ้นมาจากเขื่อนเลย
0: พอจำชื่อได้ทุกตัวไหมครับที่เราเลี้ยง
1: จำหน้าได้ทุกตัว
0: จำได้เอาลองชิมดู
2: เอาลองชิมดู
0: คืออันดับแรกคือท่านให้ท่านพอเปิดประเดิมก่
2: อ
0: นก็เดี๋ยวผมจะตามนะ
2: สาธิตวิธีการกินที่ถูกต้องครับ
0: ที่ว่าที่อย่าง
3: ได้เพราะว่าขออนุญาตเอาตัวนี้แล้วกัน
2: ได้ครับ
3: เราจะเห็นเลยครับว่าเนี่ยกุ้งที่มันฝดนะครับแล้วก็จะมีมันแล้วก็ไม่ต้องทาเนยเลยเห็นไหมครับว่าม ันเนี่ยมันวิ่งมาจนถึงนี้เลยนะ
2: ครับ
3: แล้วถ้ากุ้งสดๆเนื้อมันก็จะใส
0: ครับ
3: นะครับ
0: คือใสแต่ตัวที่มันยังไม่ย่างอยู่แล้ว
3: ยังไม่ย่างเลยนะครับแล้วก็ล็อกเปลือกเนี่ยจะล็อกง่ายเห็นไหมฮะ
0: โอ้มันเป็นผือเลย
1: สดเนาะมันสด
0: แล้วเรียกอะไรนะ
2: แผ่น
0: มันเป็นก้อนก้อนเลย
2: ก้อน
3: ก้อนครับ
0: โอ้ถ้าทำเป็นไข่เจียวที่น่าอร่อยเน
3: า
0: ะ
3: เราก็จะได้แหละ
2: ไข่เจียวกุ้งเน
3: า
2: ะ
3: ถ้ามีข้าวสวยร้อนๆนะครับกินกับส่วนที่เป็นมัน
0: ไปนำกันลองซองเลยใช่ไหมฮะปลาเป็น
3: เนี่ยครับก็จะออกมาเป็น
0: ก้อน
3: เป็นก้อนเลยครับไม่มีการติดของ
2: เนื้อแน่นนะครับ
3: เนื้อแน่นครับเนื้อแน่นนี่นะครับ
0: เป็นก้อนเป็นเส้น
3: เราลองครับ
0: นี่
3: คนละ
0: คือโอ้แต่ว่าเนื้อมันแน่นจริง
2: แน่นจริงครับ
0: แน่นว่าแน่นพี่น้องเบิ้งสังเกตเวลาเขาตัดออกเนี่ยมันจะบวมเปื่อยไหม
2: แมน
0: มันก็ยังมีเส้นของความ
1: ยุ่ยเนาะ
0: มันจะบวมยุ่ยบ่อย่าง
3: เดี๋ยวลองครับคนละช้อน
0: ขอบคุณครับครับเป็นเกียรติครับคุณหนีพออ๋อไอ้นี่น้ำจิ้มท่านผู้ช่วยนะครับ
3: ครับผม
1: ครับผมเผ็ดถึงใจเมื่อกี้น้องปอยชิมแล้ว
2: เผ็ดถึงใจมากเลยนะฮะ
1: น้ำตาสิไหล
2: ขออนุญาตนะฮะ
1: ตัวนี้เสียน้องปอยตัวนี
3: ้อะไร
1: เนี่ย
0: หนึบไหมครับหนึบเร่ง
2: มาเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมขึ้นตัวใหม่เลยนะฮะ
1: เอาอะไรขึ้นตัวใหม่เลยนี่
0: ป้าน้ำจิ้มไม่ห้อยแค่ถุงหนึ่งเมื่อวานนั้นได้ป่วยน้ำจิ้มไม่ห้อยแค่ถุงไม่ไปเลย
2: ก็มาใส่
0: แซ่บ
2: นี่นะฮะเนื้อแน่นจริงๆเลย
3: เอาคือปากใส่
2: เขาก็ปากไทยง่วง
4: ธรรมดาแล้วเนาะเขาก็อยากปากไทยแน่เลยเนาะโอ้แต่ว่ามันนะผม

0: มันตรง
1: ม
0: ัน อีกอันน
1: ึงครับเนี่ยเดี๋ยวเอามันแจมลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: เอาส่วนข้างเทศ
0: โอเค
2: โอเค
0: มีมันเล็กๆครับ
2: นี
3: ่ลองเบิ้ง
2: เนื้อแน่นจริง
3: ๆเนื้อแน่น
1: เห็ด
0: หอมหน่อยยังมันยาวไปตลอด
3: เดี๋ยวเราให้ทีมชิมมาก
4: มาชิม
1: เนี่ยมันเป็น
3: ไงเป็นอีหลีบอก
0: ครับอร่อยครับตัวบะเคยพออ
2: ืม
0: บางตัวบะเคยมีกินอย่างสี่ตัวก็เลยแบบมันแสบเห็ดตัวเห็นตัวแสบเหมือนสุยังก็ขนาดขนมเก็บกุ้งกุ้งกินเขาเนาะภาษายังกุ้งซื้อตัวเฉพาะแสบ
1: แทบจะไม่มีส่วนที่
0: มันไม่ติดมันหมดมัน
2: ไม่ติดมันไม่ติดไอ้ไม่ติดเปลือกเนาะ
0: ครับนี่คือกุ้งสดจริงๆนะครับ
3: ต้องปล่อยอีก
0: ปั๊บคือแหละที่ได้กินแบบสดๆแบบเอาขึ้นมาจากน้ำแบบอย่างกินแบบ
2: น้ำ
0: ความธรรมชาติของมันนี่คือไม่กินของน้ำจืดไหม
2: แ
0: ห
2: ม
0: ออกดังห้วยๆอยู่นี่คือเป็น six nature layer custom on rock healthy
2: yes
0: มันคือความที่เป็นเนเจอร์อีหลีสินานะครับนี่ก็คือสมบัติอันล้ำค่า
2: ครับ
0: มรดกอันล้ำค่าของชาวอุบลรัตน์และก็ชาวหนองบัวลำพู
2: ถูกต้องจ้ะ
0: มรดกที่กินได
2: ้
0: มรดกที่ไม่ต้องหาคนสืบทอดมรดกที่ไม่ต้องไปฟ้องศาลมรดกที่หาได้ในวันนี้มรดกที่ไม่ต้องจ้างทนายไปฟ้องศาลกินได้เบิร์ด
2: กินได้เบิร์ดนะมันเนี่ย
0: แต่เปลือกบางนะปอย
2: แต่บางครับ
0: ไม่กินเปลือก
2: ทำไมครับ
0: เอามันแข็งเอาไม่กับบางยุบไปถือว่าบางตามนั้นธรรมชาติมันแหละแ
2: ม่
0: แต่ว่าเขากินมันแข็งอันแต่ว่าคือความแซ่บคือมันมีความแบบ
2: ความแซ่บคือความหวาน
0: คือความแซ่บคือความหวานความอร่อยคือความแซ่บนะครับ
2: นี
0: ่และอีกสองตัวนะครับ
2: สองตัวนะครับเราก็จะกิน
0: ชมพูฟังที่ผมอยู่ทางบ้านนะ
2: และอีกสองตัวเราก็จะกินต่อนะครับ
0: ที่จริงเนี่ยคือทั้งสวทปยสเพื่อกระบอกผลิตส่งของรางวัลมาให
2: ้
0: แต่ว่าท่านนี้มาดอกวิตาเป้าซื้อละแต่ว่าเขากะดีเดี๋ยวจะห่อกุ้งเดี๋ยวไปส่งไปเรื่อยนี
2: ่ห่อไปนู่น
0: น
2: ี
0: ่ฮะ
2: ห่อไปนู่น
0: เด
2: ี๋ยว
0: ห่อไปได้กันแต่ห่อปลายทางสิเป็นยังไงกันเลยเอานี่ละนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่หากินยากแต่หากินง่ายถ้าไม่มาที่อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทีบอมี่กอฟผอทีบอมี่ทั้งท่านประมุ่งนะครับทั้งคืออุบลรัตน์นะครับกับบอดี้มีเมนูนี่เกิดขึ้นมาและที่สำคัญครับพี่น้องครับข่าวบอมี่ทั้งสองหน่วยงานนี่สนับสนุนรวมมือกันก็จะไม่มีกุ้งกล้ามกรามให้จับเยอะขนาดนี
2: ้ถูกต้องครับ
0: ที่ตามธรรมชาติมีไม่กี่ตัวนะท่านเนาะถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยแต่นี่ก็คือทั้งหมดมาแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ค
2: ือ
0: จะเข้าแม้กระทั่งจะเข้าไปปล่อยเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราปล่อยไปเมื่อสักครู่ก็ประมาณหลายแสนตัวอยู่ใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับก็ประมาณหลายแสนตัวแต่ว่าโอกาสที่รอดก็น่าจะประมาณไม่กี่ตัวหรอกว่า
2: ตัว
0: 45% ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าครับ
1: ก็จะเป็นปีนึงเนี่ยเท่าที่เราเก็บข้อมูลได้นะครับก็ปีนึงประมาณรายได้เนี่ยที่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก2ล้านบาทที่เก็บได้นะคร
0: ับ
1: เราลงทุนไปแค่ 400,000 ประมาณแต่
2: 2ล้าน
1: มีรายได้ขึ้นมาเนี่ย2ล้านจากที่เราเก็บข้อมูลจากชาวประมงที่เค้าให้ข้อมูลเราแต่ยังมีที่เค้าจําหน่ายโดยตรงกินในครัวเรือน
2: ที่มี
1: กับอีกต่างหาก
2: ครับ
1: ค่ามันก็จะมากกว่านั้น
0: ครับครับผมเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ชาวประมงอยู่นี่ดีแล้วก็ที่ตอบแทนมากนี่อาจจะบ่แม่นไร้ได้หลอดไปสิ้น
2: แม่นครับ
0: อาจจะขอบคุณไปยังทั้ง2หน่วยงานนี่แหละที่ร่วมมือกันเนาะที่เห็นให้ชาวประมงมีได้ตลอดไป
2: ครับ
0: และอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าสิเมิดเพิ่นแล้วรุ่นนี้ที่เพิ่นหากินอยู่รุ่นลูกรุ่นเต่าต่อไปเพิ่นก็ต้องมีอาชีพที่ต้องเป็นชาวประมงต่อไปเป็นอาชีพเสริมก็เป็นได้แต่ว่าทุกมื้อนี้อาชีพประมงมันบ่แม่นอาชีพที่น่าอาย
2: เพราะว่า
0: ที่หากินแบบได้ก็คือได้ขายไอ้ได้ก็หาได้คือได้เงินบ่แม่นจังซั่นต่อไปคือว่านี่มีกุ้งขายมีกุ้งอีหยังต่อไปก็นอกจากอาชีพเสริมก็สิเป็นรายได้หลักต่อไป
2: ดีบ่ดีมันได้เงินหลายกว่าเฮาอีกเด
0: ้ถามว่าก็ CB อยู่นี่เฮาอยู่นี่240อยู่นั
2: ่นแน่ดี
0: กว่าอันนี้ล่ะครับมื้อนี้ก็ไปเนาะต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2หน่วยงานนะครับเนาะทั้งทาง ศูนย์ประมงนะครับขนมรัฐแล้วก็ทางกปภ.
4: ครับยินดีครับ
0: นะครับทีมมณีภาคโจอีซีเมืองคอนแล้วก็สีปล่อยครับรายการมองอีสานสเปเชียลนะครับเดินกินกุ้งสดจากขนมบุญรัฐนะครับมณีนะครับแล้วก็ขอบคุณที
4: ่พี่โดนะครับ
0: ผมที่เป็นแม่ครัวมาเข้าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ
4: ขอบคุณทีมงาน
0: ที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วย
4: ครับขอบคุณครับ
0: คือขอบคุณสุยักษ์สุนันท์เขาอะไรเนาะนะครับด้านหลังของคนที่ข้างถูกทุกคนกันแล้วกันนะครับเนาะแต่ช่วงนี้ครับเราไปติดตามนะครับเนาะมื้อนี้มีสำนักงานประชาสัมพันธ์2หม่องนะครับ
4: หม่อง
0: ที่เฮามามื้อนี้แล้วนะครับก็มีอยู่2จังหวัดนะครับก็คือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภู
4: ม
0: ิแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬนะครับเนาะในช่วง
4: รั้วทั่วถิ่นอีสาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี่รายการมองอีสานสเปเชียลพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คอนสานโฮมสเตย์ค่ะสำหรับในเมื่อนี่นะคะการสาวใช้ยังคุ้มขออาสาพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติซึ่งบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะจะต้องควบคู่กับอาหารรสแซ่บนะคะซึ่งสามารถมาชิมได้ที่นี่เพียงที่เดียวซีเด็ดและแซ่บขนาดใดนั่นตามการไปชมกันเลยค่ะ

0: และนี่นะคะจะเป็นเมนูที่ทางคอนสานโฮมสเตย์จัดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเช้านี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานในหลายๆอย่างนะคะก็จะมีซุปถั่วฝักยาวค่ะแกงทรายบัวอันนี้จะเป็นแจ่วนะคะมีผักลวกมีไข่เจียวค่ะหมกหน่อไม้แกงหมกอึนะคะและอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะเมนูนี้ค่ะคือเมนูขั่วปลานะคะซึ่งถือว่าเมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นของชาวคอนสานเลยค่ะซึ่งการกับบ่เคยชิมมาก่อนเลยนะคะเมนูนี้ขอชิมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาชิมพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตคุยด้วยค่ะแซ่บอีหลีค่ะเป็นเมนูที่เด็ดอีหลีเพิ่งเคยกินครั้งแรกรู้สึกว่าแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวการจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกครัวเพื่อเบิ่งกรรมวิธีการผลิตเมนูนี้นะคะเดี๋ยวตามการไปชมในครัวกันเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะการก็ได้มายืนอยู่กับเจ้าของคอนสานโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะคุณเบลรณชัยนามวิจิตหรือที่คุณคอนสานเอิ้นกันว่าสจเบลค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้การนะคะขออนุญาตบุกครัวคอนสานโฮมสเตย์นะคะซึ่งขออนุญาตเอิ้นว่าพี่เบลนะคะซึ่งเมื่อนี้พี่เบลให้เกียรตินะคะมาแนะนํากรรมวิธีการผลิตเมนูนี้ค่ะเชิญพี่เบลเลยค่ะ
1: ครับขอเว้าเป็นภาษาคอนสานนะครับเนาะ
2: ครับเพราะว่าเมนูนี้ต้องบอกว่าเป็นของหายากนะครับของขึ้นชื่อหากินอยู่ไสบ่ได้นะครับต้องมากินอยู่คอนสานครับเพราะมีที่เดียวในโลกนะครับที่เขาเฮ็ดสูตรนี้นะครับก็มื้อนี้นะครับเขาจะหยิบยกเมนูคั่วปลานะครับจริงๆมันจะมีคั่วเนื้อคั่วหมูนะครับแต่มื้อนี้จะเป็นคั่วปลานะครับมาให้พี่น้องได้ลิ้มลองนะครับเป็นเมนูขึ้นชื่อของคอนสานของเคยได้รับรางวัลนะครับอาหารพื้นถิ่นหายากนะครับปี67นะครับของชัยภูมินะครับก็สมุนไพร7อย่างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปลานะครับปลานี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่แล้วแต่เฮาจะเลือกเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นปลานะครับเวลาได้มาแล้วเฮาก็ต้องนําไปย่างนะครับย่างให้สุกนะครับย่างสุกแล้วเฮาก็ไปตากแดดนะครับไปตากแดดก็ขึ้นอยู่กับสูตรแต่ละบ้านว่าจะเอาแห้งปานใดนะครับจะเอานุ่มนิ่มนะครับแล้วแต่สูตรเขาจะบ่ค่อยบอกกันนะครับบางคนแซ่บไข่แซ่บมันจังซี่นะครับพอได้ปลามาแล้วมันบ่ครับเอาไปย่างไปตากแดดแล้วเฮาก็จะเอามาแกะนะครับถ้าเป็นปลานี่จะแกะเอากลางออกเอาแต่เนื้อ
0: ค่ะ
2: เอาแต่เนื้อแล้วก็จะมาตํานะครับบางบ้านเขาก็จะใช้ถุงมือนะครับบี้ให้เนื้อปลาละเอียดก่อนนะครับพอเนื้อปลาละเอียดแล้วก็จะเอาไปตํานะครับตําแล้วก็สมุนไพรก็บางคนก็จะตําก่อนนะครับแล้วแต่สูตรว่าสมุนไพร7อย่างเนี่ยซึ่งเป็นสมุนไพรในพื้นถิ่นของคอนสานเรานะครับก็จะตําให้ละเอียดนะครับแล้วแต่บางคนเขาจะหั่นก่อนแล้วแต่สูตรนะครับบางคนหั่นแล้วก็มาตําแล้วก็เขาก็จะมาเคี่ยวเคี่ยวบางคนก็ใส่กะทินะครับ
0: ในการเคี่ยวอ่ะค่ะใช้เวลาเคี่ยวดูนป่ะคะ
2: ก็ขึ้นอยู่กับสูตรคือกันครับอันนี้บางบ้านเนี่ยจะต้องเตาถ่านเท่านั้นผู้เฒ่านี่ถ้าเฮ็ดเตาแก๊สนี่บ่เอาแม่บ่เฮ็ดมันนี่บ่แซ่บต้องเตาทานไฟอ่อนๆเคี่ยวสินะครับก็แล้วแต่สูตรผู้เฒ่าสูตรใครสูตรมันบางคนก็เฮ็ดเร็วบางคนก็ค่อยๆเฮ็ดไปสินะครับแต่ปกติเฮาจะบ่ค่อยทํานะครับปีนึงเฮาจะทําครั้งเดียวคือบุญเดือน4นะครับบุญเดือน4ไทยคอนสานเนี่ยอันแต่ละบ้านก็จะเฮ็ดนะครับไปแจกจ่ายกันกินแต่ละบ้านครับผมมาคอนสานถ้ายังกินไม่ครบ9ครั้งอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับต้องกินให้ครบ9เทื่อ
1: พอเสร็จออกมานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นตาแซ่บบ่ครับ
0: ตาแซ่บอีหลีค่ะ
1: นี่ครับคั่วปลานะครับแต่ว่ามีในการกินนะครับผู้เฒ่าบอกว่าก่อนนี้เฮ็ดคั่วเนื้อคั่วปลาเนี่ยเขาต้องไปเก็บผักก่อนนะครับถ้าบ่มีผักนี่เขาจะบ่เฮ็ดเลยนะครับผักก็จะเป็นผักพื้นถิ่นนะครับผักพื้นถิ่นที่เขามีน่ะพอต้องกินกับผักนะครับแต่ว่าผักที่สําคัญจริงๆมื้อนี้ปรุงบ่ทันนะครับคือผักขี้นาดผักขี้นาดคอนสานนี่จะกินกับคั่วเนื้อข้าวปลาในเสียบนะครับกินขนมเส้นก็เสียบ
0: โอเคนะคะเดี๋ยวการจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมทุกๆเมนูพร้อมๆกันค่ะตามมาเลยค่ะค่ะและนี่นะ นะคะก็คือเมนูอาหารขั่วปลาที่เฮาไปเฮ็ดมาในครัวเมื่อกี้นี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะการอยากให้พี่เบลเว้าถึงเสน่ห์ของการผลิตอาหารของคอนสานโฮมสเตย์อ่ะค่ะว่ามีเคล็ดลับหรือเสน่ห์อีหยังหรือว่ามีการใส่วัตถุดิบจากท้องถิ่นนะคะมาใส่ในการประกอบอาหารนี้จังได๋แน่ค่ะ
1: เมนูนี้มันต้องบอกว่ามีสตอรี่ยาวนานนะครับเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนนะครับคอนสานเนี่ยจะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับภูเขานะครับซึ่งเขาจะต้องไปล่าสัตว์สมัยก่อนเนี่ยไปเอาปลาไปหาปลาในป่าไปหาเนื้อหมูปลาอย่างมาสิเราผู้เฒ่าก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้สามารถเก็บไว้กินนานได้จริงนะครับอันนี้ก็ซึ่งเป็นการถนอมอาหารนั่นเองนะครับเป็นแนวความคิดที่ทรงต่อมา
0: ค่ะเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงนะคะค่ะเดี๋ยวจะอยากจะขอถามพี่เบลถึงแรงจูงใจค่ะที่ก่อตั้งคอนสานโฮมสเตย์ให้มีขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในสไตล์แบบธรรมชาติบำบัดค่ะ
1: จริงๆจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายแรกที่พวกผมทำโฮมสเตย์เนี่ยตอนแรกบริษัทเราจะทำเลยทำบ้านสวนอยู่นะครับเอาไว้รับแขกเวลามูมาหานะครับมีหม่องกินข้าวกินเหล้าพอแบบที่นี่พอมาพบปะสังสรรค์ตามภาษามูพวกนะครับเวลาเขาดื่มแล้วเขาไม่อยากขับรถออกไปก็เลยเห็นหม่องพักไว้ให้มูไว้พักสินะพอมูมาแล้วมูถ่ายรูปไปเฮ้ยมันคือวิวงามใช่ปะสินะครับพอมูของมูเห็นก็มาต่อกันเลยน่าจะมีที่พักน่าจะมีคาเฟ่มีอาหารเนาะสินะครับก็เลยเห็นต่อๆมาครับ
0: อ๋อก็จะเป็นเหมือนว่าต่อไปตามคำล่ำลือนะคะซึ่งการกะได้มาพักสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะคะมาชิมอาหารเราคือบอกว่าเด็ดและแซ่บอีหลีค่ะสุดท้ายนี้นะคะการก็ต้องขอขอบคุณพี่เบลนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณคอนสานโฮมสเตย์สำหรับที่พักท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆค่ะอยากบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะที่นี่ชัยภูมิครั้งเดียวไม่เคยพอที่คอนสานโฮมสเตย์ค่ะ

0: วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดตื่นเต้นมากค่ะเกดพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านท่าไคร้อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะพามาบุกครัวอีสานนะคะกับพ่อครัวแม่ครัวค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่รำแล้วก็พี่ไรนะคะพ่อครัวแม่ครัวของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันคะ
1: เมนู
2: หมกปลาน้ำโขงจ้ะ
0: หมกปลาน้ำโขง
1: พิธีทำเนาะ
0: ค่ะ
1: ทำตะไคร้ก่อนครับตะไคร้ละเอียด
2: หั่นหัวตะไคร้ก่อน
0: เป็นสมุนไพรด้วยนะคะบำรุงร่างกายด้วย
1: เอาลายยังหน่อยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันจังหอมดี
3: ขั้นแรกอะตะไคร้ในครกเนาะครับเนาะเอาเกลือลงไปหน่อยนึงนี่เกลือห้อยไปจังหน่อยกับตะไคร้นะครับใส่ไปกระเทียมครับต่อไปกระเทียมใส่ตายวัตถุดิบพร้อมประมาณนี้ก็ใส่ประมาณ6เม็ดหัวหอมเม็ดโขกให้มันบุบๆพอครับตะไคร้ก่อนครับไข่กระเทียมหัวหอมครับพอมันบุบ
0: ๆค่ะเมื่อกี้นะคะพี่รำกับพี่ไรก็ได้เตรียมเครื่องนะคะที่จะใส่ในหมกหม้อปลาน้ำโขงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะ
3: เอาเตรียมผัก
0: เตรียมผักที่เราจะใส่ไปในหมกหม้อนี้ด้วยอ๋อเตรียมเลย
3: บ้านเราเอิญไผ่อีตู
0: ่ค่ะไผ่อีตู่ถูกต้องแล้ว
1: เทหม้อก่อนเราคือเราโขกไปแล้วอ่ะอ่อนน้ำตาลลงน้ำบัน
0: อ

0: ันแรกน้ำประเดี๋ยวใส่ไปสักจองหนึ่งก่อนจองครึ่งครับประมาณจองครึ่งพงนวดลงไปสักหน่อยนึง
1: เพิ่มความแซ่บป่ะค่ะ
0: ครับคือความนัวครับ
1: ความนัว
0: น้ำปลาลงไปสัก
1: จักหน่อย
0: จักหน่อยประมาณเป็นครับพี่ครับก้นเห็ดตัวใบมะกรูดครับลงก่อนดัดกลิ่นคาวครับแล้วก็ยกความหอมตั้งหม้อไฟเดี๋ยวจะพักให้มันให้มันไฟเดือดแล้วก็ค่อยเติมผักลงไป
1: เมื่อกี้พอเราทำเครื่องปรุงเสร็จแล้วแล้วเราก็คลุกกับเนื้อปลาใช่ไหมครับพ่อแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูด
0: เพื่อให้มันหอมขึ้นใบมะกรูดเป็นต้นหอม
1: แล้วก็คลุกเค้าให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมคะเราอันนี้คือเรายังไม่ใส่น้ำเนาะ
0: ยังครับให้มันเดือดสักพักหนึ่งให้เนื้อปลามันตึงก่อน
1: เพื่อให้สมุนไพรเหล่านี้มันไปดับความคาวของปลา
0: คร
1: ับ โอ้โหตอนนี้บรรยากาศดีพอดีเลยนะคะเทวดารับรู้การทำเมนูหมกหม้อปลาแม่น้ำโขงของเรานะคะตอนนี้มีฝนเทลงมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ใช้น้ำฝนนะคะเดี๋ยวเราใช้น้ำจริงเนาะพ่อเนาะ
0: ตอนนี้จะใส่ทุเรียนตูดลงไป
1: เติมน้ำลงไปนิดนึงทำไมเราถึงเลือกปลานี้คะพ่อปลากด
0: เพราะว่าปลากดเนื้อมันเยอะแล้วก็เป็นปลาหนังที่เนื้อมันอร่อย
1: อ๋อเนื้อมันอร่อย
0: แล้วก็มันจะมันนิดนึง
1: เอกลักษณ์ของปลากดใช่ไหมคะมีความมันนิดนึงเหนียวนุ่มกำลังดีใช่ไหมคะอันนี้เราสุกได้ที่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: สุกได้ที่แล้วนะ
0: คร
1: ับ โอ้สุดยอดเลยเมนูหมกหม้อปลาแม่น้ำโขงซึ่งปลาที่เราใช้ก็คือปลากดนะคะ
0: ชิมดูครับชิม
1: มาชิมด้วยกันเลยค่ะอร่อยมาก

0: และนี่ก็คือเมนูหมกหม้อปลากดแม่น้ำโขงค่ะสุดยอดเลยนะคะวันนี้อร่อยมากๆใช่คุณพ่อคุณแม่พามาดูกรรมวิธีการทำต่างๆแล้วก็ได้ชิมนะคะปลากดแม่น้ำโขงหมกหม้อปลากดแม่น้ำโขงอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน
1: ไม่มีมีหลายเมนูก็ยังมาแหละเมื่อกี้พี่น้องก็เห็นได้แล้วก็จะคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือสิได้เห็นได้ฟังแล้วล่ะ
2: ครับ
1: นะครับว่านอกจากสิเป็นกุ้งเผาแล้วก็สิมียำปลาซิวแก้ว
2: ทอดปลาซิวแก้ว
1: นะครับที่
2: หมกปลาซิวแก้วพร้อมเนี่ย
1: แม่นที่อยู่ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละ
2: ครับ
1: ที่ว่าเป็นมรดกที่กินได้มรดกทางธรรมชาติ
2: ธรรมชาติเนาะ
1: นะครับที่มอบให้เรานะครับ
2: ครับ
1: วันนี้พวกเราทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับน้องสีปอยครับ
2: ครับผม
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมที่ขาไม่ได้นะครับเราขอฝากคำคมประจำวันไว้นะครับว่า
2: ดื่มเย็นคอต้องชาเย็นดื่มความแซ่บต้องความหวาน
1: ขอบคุณครับโอ้บ่มีความสาระอย่างเลยป่วยครับอ้าวในลาพี่น้องครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางกฟผ.
2: ครับ
1: ครับราคาสุขประมงเครือบุญรัฐนะครับนาทีเอื้อเฟื้อสารทีในการไทยถ้ำนะครับและกาพ่อขั้วแม่ขั้วทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับที่ต้อนรับเฮาและกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลให้การต้อนรับทางทีมงาน NBT ภาคอีสานของเฮานะครับได้มาไทยถ้ำรายการนอกสถานที่มื้อนี
2: ้ครับ
1: พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเนาะอย่าลืมครับพี่น้องครับทุกมื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ 14:10 นหอดเวลา 15:00 นครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ครับ หรือว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดภาคอีสานตอนบน13สถานีนะครับที่ถ่ายทอดสดพร้อมกันในตอนนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมโจอี้สีเมืองขอนครับ
2: น้องสีปล่อยลำธเนียนครับ
1: พร้อมทีมงาน NBT ภาคอีสานต้องขอลาพี่น้องคุณผู้ชมไปสาก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังซ้ำบ่ายดี
2: สวัสดีครับ

0: สวงสวรรค์สองล่าอัมไพพองดั่งแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นอย่างจันทราเห็นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในเวลา 20:39 นวันนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 นาทีของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
10: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 น.พร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัด101พร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคน
14: ฮัลโหลค่ะอะไรนะคะบัญชีมีปัญหาเหรอคะ
15: ระวังนี่อาจเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์คนร้ายมักจะแอบอ้างเป็นตำรวจธนาคารหรือหน่วยงานรัฐหลอกให้โอนเงินกดลิงก์หรือบอกรหัส OTP
14: ถ้าไม่แน่ใจอย่าโอนอย่ากดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัว
15: ตั้งสติตรวจสอบทุกครั้ง หากสงสัยโทรแจ้ง1441หรือ191ทันที
14: รู้ทันป้องกันภัยไซเบอร์หยุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปด้วยกัน
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: คือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยต่อลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนออกอากาศทุกวันค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 น.โดยประมาณถึง 16:00 น.ในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในรายการค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
3: ค่ะและดิฉันจิราพรชินทงอค่ะเราทั้งสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะคะก็จะนำทุกท่านค่ะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบต่างๆจากสงครามตะวันออกกลางนะคะทุกท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสวททั้ง11จังหวัดในภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ของทุกหน่วยงานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางคลื่น FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางออนไลน์ค่ะถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook สวทสกลนครระเบิด
2: ค่ะกับช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะคะอำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะนายสมบัติชัยรัตน์นะคะควบคุมการผลิตรายการในวันนี้ค่ะโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครนะคะในด้านเทคนิคในวันนี้ค่ะคุณอภิชาติหานโกยนักสื่อสารมวลชนชำนาญการคุณบุญเรืองแสนโสมในช่างไฟฟ้าอาวุโสคุณเกษเดชชมพูสิงห์ในช่างไฟฟ้าชำนาญงานและคุณชวนิษฐ์โฉมฉลาวค่ะในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะ
3: ค่ะและรายการในวันนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวจากสวทค่ะ2สวทนะคะในเครือข่ายภาคอีสานตอนบนที่จะมาร่วมรายงานสถานการณ์ทางโทรศัพท์ด้วยค่ะนั่นก็คือทางสวทอุดรธานีนะคะจะพบกับนางสาวกัญชพรระดาบุตรค่ะแล้วก็ทางสวทขอนแก่นจะพบกับนางสาวชุติประภาศรีบุญสมนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับผู้สื่อข่าวทั้ง2สทค่ะต้องแจ้งท่านผู้ฟังก่อนว่าวันนี้นะคะ31พฤษภาคม2569วันนี้จะเป็นรายการสุดท้ายของ
2: รวมใจไทย
3: ฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะและนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะคือ1มิถุนายน2569เนี่ยรายการนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นสลับกันเป็นแม่ข่ายเช่นเคยค่ะจากสวททั้ง11สวทในภาคอีสานตอนบนนะคะแต่ว่าประเด็นก็จะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นในส่วนของเรื่องพลังงานใช่ไหมคะแต่ต่อไปค่ะถ้าเป็นในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆในพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับมาตรการแล้วก็ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังในวันพรุ่งนี้จะเป็นเทปแรกนะคะเดี๋ยวรอฟังกันค่ะ
2: กับช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะเวลาเดิมนะคะ15นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกาเช่นเคยค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปฟังผู้สื่อข่าววันนี้ค่ะมีหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะพี่หน่อยเรื่องตอนนี้ฮอตฮิตในกระแสเลยเรื่องไทยช่วยไทยพลัส60-40พี่หน่อยลงทะเบียนหรือยังคะ
2: ลงทะเบียนเรียบร้อยรอใช้วันพรุ่งนี้ละ
3: เอาจริงๆวันที่ตั้งแต่วันที่25ที่เปิดลงทะเบียนนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจริงๆรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตั้งตารอก
2: ็
3: คือตั้งแต่อาจจะตี5ครึ่งของวันที่25นี่คือตื่นมาเพื่อรอลงทะเบียนแล้วนะคะซึ่งก็บอกก่อนว่ายอดณวันที่ปิดเนี่ยจริงๆก็ยังไม่หมดนะคะจากที่เช็คดูล่าสุดตอนวันที่29เนี่ยยังเหลืออีกตั้ง4ล้านสิทธิ
2: ์
3: ก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่ายังไม่หมดค่ะอาจจะมีหลายท่านค่ะที่ยังลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากแอปต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปต้องไปที่ธนาคารอันนี้ก็ยังไงก็ลุ้น ให้ทันเวลานะคะเพราะอยากให้ใช้โครงการ
2: เยอะๆปัญหาส่วนหนึ่งที่อาจจะเจอสำหรับการลงทะเบียนในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้ก็คือหนึ่งละหลายท่านอาจจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วย
3: ใช่ค่ะเพราะถ้าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนี่ยแน่นอนว่าในการที่ทำแอปต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการอัปเดตใหม่ทำใหม่ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะ
2: การยืนยันตัวตนอาจจะติดปัญหาที่หนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละนะคะในส่วนของบางทีกล้องอาจจะไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าไปที่หน้าตู้ธนาคารก็บางทีอาจจะใช้เวลานานพอสมควรแบบนี
3: ้ก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนไปต่อแถวเข้าคิวในการทำธุรกรรมในเรื่องของแอปเป่าตังเนี่ยที่ธนาคารกรุงไทยกันหลากหลายพื้นที่ก็คือมีภาพบรรยากาศเดียวกันเลยค่ะประชาชนเข้าแถวรอกันนะคะ
2: ที่สำคัญก็คืออย่าลืมเติมเงินของเราเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของ 40% ของประชาชนนะคะรัฐสนับสนุนนี่ 60% เนา
3: ะ
2: 40% ของเราต้องเติมเงินของเราเข้าไปด้วยนะคะ
3: ไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ารัฐจ่าย60เราจ่ายแค่40เลยเรียกว่าคนละครึ่งไม่ได้นะคะเอาเลยเป็นว่าพอพูดถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยผัดแล้วเนี่ยรู้ไหมท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่าโครงการนี้ได้รับผลตอบรับดีมากเลยซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะก็เตรียมที่จะเปิดใช้ AI ด้วยนะคะเป็น AI ชื่อนกกระซิบค่ะในการช่วยจัดการช่วยร้านค้าในการจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขายนะคะก็จะเปิดใช้งานวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่ารัฐบาลเนี่ยได้จัดสรรสิทธิ์ให้ประชาชนรวม30ล้านสิทธิ์นะคะเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะซึ่งจากวันแรก25วันที่เปิดวันแรกใช่ไหมคะรู้ไหมคะวันแรกเนี่ยคนลงทะเบียนไปถึง25ล้านสิทธิ์เลยนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยก็สะท้อนถึงการตอบรับอย่างล้นหลามต่อมาตรการดังกล่าวของประชาชนนะคะซึ่งมาตรการนี้ค่ะขอย้ำท่านผู้ฟังเลยว่ามันไม่ใช่การแจกเงินแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนค่ะโดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ประชาชนเนี่ยร่วมจ่าย 40% ภายใต้วงเงินงบประมาณกว่า 200,000 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นการให้เม็ดเงินเนี่ยไปหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะก็โครงการนี้อย่างที่ทุกคนทราบค่ะว่ามีระยะเวลา4เดือนเริ่มตั้งแต่มิถุนายนจนไปจนถึงกันยายนนะคะโดยประชาชนจะได้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทและที่สำคัญค่ะต้องใช้สิทธิ์ภายในเดือนนั้นคือไม่สามารถที่จะไปซื้อว่าเดือนนี้ใช้ไป500อีก500ไม่ทบไปเดือนหน้านะคะคือจบแล้วจบเลยเดือนหน้าก็คือรับแค่ 1,000 ก็เหมือนกับว่าเราใช้ไม่เต็มสิทธิ์เราก็เสียสิทธิ์ในส่วนนี้ของเราไปนะคะไม่สะสมคือไม่สะสมข้ามเดือนค่ะคือยังไงเราต้องบริหารงบของเราให้ดีแล้วกันเนาะสำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิ์ค่ะอย่างที่แจ้งแล้วค่ะว่ารัฐเนี่ยจะสนับสนุนในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดก็คือต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนในโครงการนะคะก็คือได้ไม่เกินคนละ200บาทต่อวันและก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็ใช้เหมือนเคยค่ะเหมือนที่เคยผ่านๆมาก็คือใช้ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป่าตังเราก็ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet นะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะและหลายๆคนน่าจะรอเหมือนกันถามว่าเราเองก็รอเหมือนกันค่ะพี่หน่อยเป็นการใช้สิทธิ์ในส่วนของบริการฟู้ดเดลิเวอรี
2: ่
3: ซึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะไม่ได้เช่าจะไม่ได้ใช้ตั้งแต่วันที่1เลยนะคะจะไปเริ่มใช้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะแล้วก็คือตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยด้วยค่ะว่ามีร้านค้าเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านค้านะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 900,000 ถึง 900,800 แค่นี้แต่ปีนี้ก็คือพอโครงการรอบนี้มาลงทะเบียนเพิ่มเป็น1ล้านร้านค้าแล้วนะคะก็แล้ววันที่1เนี่ยจะมีการเปิดใช้งาน AI ชื่อนกกระซิบด้วยนะคะเป็นการช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนค่ะมีการค้นหาข้อมูลแล้วก็จัดทำบัญชีอย่างง่ายนะคะซึ่งจากประสบการณ์ในโครงการที่ผ่านมาเนี่ย ร้านค้าที่เขาร่วมก็สามารถใช้ AIเพิ่มยอดขายได้ถึง 100-200% เลยนะคะและที่สำคัญค่ะตอนนี้พอมีโครงการเข้ามาแน่นอนค่ะว่ามิจฉาชีพตามมา หลายๆคนก็คือมีข่าวมาแล้วนะคะว่าโดนหลอกมีมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก
2: ์
3: บอกว่ากดลิงก์นี้แล้วจะสามารถลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสได
2: ้
3: ซึ่งบอกเลยว่าโครงการนี้ไม่มีลิงก์ใดๆให้กดนะคะกดได้ผ่านที่แอปเป๋าตังค์เท่านั้นก็อยากให้ประชาชนค่ะยึดหลัก4ไม่ไม่ที่1ก็คือไม่กดลิงก์ไม่ที่2คือไม่เชื่อไม่ที่3ไม่รีบและไม่ที่4ไม่โอนนะคะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ
2: ค่ะก็ถือว่าในส่วนของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะก็ถือว่าโครงการเนี้ยไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้รับความสนใจส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยใช้คนละครึ่งแล้วมาคนละครึ่งคนละครึ่งพับมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่หลายท่านเพิ่งจะสมัครก็มีเหมือนกันนะคะก็ถือว่า1มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ละก็เริ่มใช้จ่ายกันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเตรียมเงินในกระเป๋าของเราด้วยส่วนหนึ่งอย่าลืมนะคะ
3: เตรียมเงินในกระเป๋านะคะนี่คือสำคัญเลยหลักๆเลยต้องเตรียมเงินนะคะ
2: วันนึงอาจจะใช้ไม่ครบก็ได้นะคะแต่ว่าในรอบ1เดือนเนี่ยวงเงินที่รัฐสมทบมานะคะ 1,000 บาทนะคะต้องใช้จ่ายก็จริงๆอ่ะถ้าว่าเราคำนวณจริงๆเนาะ200รันให้200วันนึง200เราเติมเข้าไป 40% ของเราก็100กว่าบาท133บาทวันนึงก็ประมาณ333บาทเราอาจจะใช้ไม่หมดอาจจะใช้2วันก็ได้ก็ขึ้นอยู่ในรอบ30วันนี่แหละ
3: อาจจะแบบว่าเราให้ 1,000 แต่ใช้5วันจบเลยก็มี
2: อันนี้ก็ได้เหมือนกัน
3: บริหารจัดการเองนะคะ
2: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะคะสำหรับหลายท่านที่อาจจะเพิ่งเคยใช้ในส่วนของโครงการนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของร้านค้านะคะหรือว่าในส่วนของคนที่ใช้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพด้วยเหมือนกัน
3: อ
2: าจจะมีเหมือนสลิปปลอมมาก็มีอาจจะต้องร้านค้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ AI ตัวนี้แหละเข้ามาช่วยว่ามีเงินโอนเข้าเราตามยอดที่เราขายด้วยหรือเปล่านะคะเพื่อที่ในส่วนของร้านค้าเองก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเน
3: า
2: ะ
3: เอาเป็นว่าเอางี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ตัวอย่างเช่นสมมติว่าซื้อสินค้าเราจะซื้อสินค้า100บาทรัฐเนี่ยออกให้60บาทเราออกเองแค่40บาทในส่วนนี้นะคะก็ทั้งโครงการเนี่ยค่ะทุกคนจะได้รับยอดช่วยเหลืออยู่ที่ 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็ไม่ได้ให้ 4,000 ก้อนเดียวค่ะก็คือแบ่งเป็นเดือนเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้4เดือนนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันนะคะซึ่งหากต้องการจะใช้เต็มสิทธิ์ 4,000 บาทเนี่ยก็หมายถึงว่าประชาชนเนี่ยต้องเติมจ่ายเองประมาณ 2,000667บาท
2: ค่ะ
3: ในส่วนนี้นะคะระยะเวลาโครงการค่ะก็คือเริ่มลงทะเบียน25ถึง29ซึ่งผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะคะน่าจะทราบยอดแล้วแหละค่ะว่าคนลงเท่าไหร่นะคะและการใช้สิทธิ์ค่ะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569มีระบุเวลาด้วยนะคะไม่ได้ว่าใช้24ชั่วโมงนะในการใช้ได้ผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มบางคนบอกว่าอยากกินข้าวหมูปิ้งตอนตีห้าครึ่งอันนี้ไม่ได้นะคะต้องจ่ายเองต้องรอก่อน6โมงเช้าค่อยกดจ่ายแล้วค่ะหรือจะถ้ากินเกินไป5ทุ่มครึ่งอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเข้าโครงการไม่ได้ค่ะแล้วก็คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมที่สำคัญเลยค่ะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีแอปเป๋าตังค์และก็ต้องไม่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งเดิมด้วยนะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะวันที่กำหนดมีเห็นในโพสต์โซเชียลค่ะมีคนหนึ่งเขาไปกดสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสระบบก็ขึ้นแจ้งเตือนมาว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่สามารถสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสได
2: ้ไม่สามารถรับสองดิ้งได
3: ้ใช่ก็คือเขาเอามาโพสต์ลงโซเชียลรู้ไหมคะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะพูดหวังดีไปตอบกันยาวเหยียดเลยค่ะเขาบอกว่านี่จะกินทั้งสองโครงการเลยหรอไม่ได้ต้องเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าก็มีสองทางเลือกถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถสมัครไทยช่วยไทยพลัสได้หรือถ้า สมัครไทยช่วยไทยผัดไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้สวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนนี
2: ้
3: แบ่งๆคนอื่นด้วยเนาะคนละอย่างคนละสิทธิ์
2: ก็ถือว่าในส่วนของโครงการนี้ก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะกล
3: ุ่
2: มผ
3: ู้
2: ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีอยู่ประมาณ14กว่าล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็อีก1กลุ่มคือประชาชนทั่วไปนะคะ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะ
3: แล้วในส่วนของประชาชนค่ะนอกจากร้านค้าเนี่ยนอกจากประชาชนลงทะเบียนแล้วร้านค้ายังต้องมีการลงทะเบียนเหมือนกันนะคะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมค่ะก็มีร้านค้าทั่วไปพวกร้านอาหารร้านโชว์หวยร้านค้าชุมชนร้านเครื่องดื่มร้านค้ารายย่อยนะคะแล้วก็จะเป็นร้านเดิมจากคนละครึ่งโครงการก่อนก็ถ้าร้านเดิมเนี่ยเขาก็แค่กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินไม่ต้องสมัครใหม่แต่ถ้าเป็นร้านค้าใหม่ก็ต้องสมัครตามขั้นตอนนะคะในส่วนนี้และข้อสำคัญที่อยากย้ำขีดเส้นใต้100เส้นเลยค่ะเงินถ้าใช้ไม่หมดเขาไม่ทบเดือนนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นไม่งั้นสิทธิ์ของเดือนนั้นจะหายไปไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะโครงการนี้มาก่อนได้ก่อนบางคนบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยอาจจะแบบมารู้วันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องรีบสมัครนะคะในส่วนนี้ระบบการใช้งานก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะเติมเงินเข้า G-Wallet ก็คือแอปต่อตั้งดีเชื่อว่าคนน่าจะรู้จักกับแอปเป๋าตังค์เยอะว่าเป็นแอปเป็นซุปเปอร์แอปเลยล่ะค่ะทำได้หลายอย่าง
2: ใช่ค่ะ
3: ซื้อสลากมีพันธบัตรซื้อ
2: ใช่
3: ออมทองหลายๆอย่างในนั้นลองเข้าไปเล่นดูนะคะในส่วนนี้ซึ่งเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ค่ะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อประชาชนแล้วก็ช่วยร้านค้ารายย่อยด้วยนะคะกระจายเงินเข้าสู่ชุมชนค่ะสรุปง่ายๆเลยโครงการนี้จำง่ายๆนะคะบอกว่าฟังมาตั้งนานสรุปคืออะไรสรุปคือรัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ได้สูงสุด 4,000 บาทใช้ผ่านแอปเป๋าตังใช้ได้มิถุนายนถึงกันยายน2569จำกัด200บาทต่อวันแล้วก็ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์นะคะ
2: ค่ะที่สำคัญในระหว่างการใช้จ่ายเนี่ยนะคะสำคัญคือโทรศัพท์ของเราต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ ในการเชื่อมโยงนะคะในการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังอย่าลืมเติมเน็ตกันด้วยเหมือนกัน
3: และในการใช้จ่ายค่ะจะต้องแบบ face to face คือต้องไปเจอหน้ากันไม่สามารถจ่ายออนไลน์ได้นะคะอันนี้ยังไงก็และจากโครงการอื่นๆที่ผ่านมาค่ะพี่น้อยมีประชาชนบางท่านหรือร้านค้าบางท่านเนี่ยไปใช้สิทธิ์ผิดวิธีไปใช้เป็นเงินสด
2: แลกเป็นเงินสดใช่ไหมคะ
3: อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะถ้ามีการตรวจเจอพบเนี่ยถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เรียกค่าใช้จ่ายคืนด้วยนะในส่วนนี้ยังไงก็ใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์นะคะเพื่อป้องกันการผิดเรียกว่าผิดระเบียบผิดวิธีปฏิบัตินะคะในส่วนนี
2: ้ทางร้านค้าทางในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะคะถือว่าท่านทำผิดกฎหมายนะคะผ
3: ิ
2: ดกติกาที่ทางโครงการได้ตั้งไว้ก็คือไม่สามารถที่จะแลกเป็นเงินสดได้ถึงแม้จะเป็นวันละ200 300ก็ไม่สามารถที่จะแลกเป็นเงินสดได้เน้นย้ำนะคะถ้าว่าพบเจอความผิดตัวเนี้ยนะคะ1แหละร้านค้านะคะท่านถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐรวมทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะทางว่าในอนาคตต่อไปภาครัฐมีโครงการออกมาแบบนี้ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: เอาละค่ะนี่ก็เป็นในส่วนช่วงแรกของรายการนะคะเราก็พูดคุยเกี่ยวกับโครงการนิดหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพักฟังสปอตโฆษณาสักครู่ค่ะช่วงที่2เราจะกลับมาพบกับผู้สื่อข่าวจากสวทที่รอรายงานข่าวกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

0: คือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนกับสวทสกลนคร FM 91.25 MHz ในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะช่วงแรกเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ไปแล้ว
1: ค่ะ
2: เราอยากจะฟังจากสถานจากจังหวัดอื่นๆบ้างค่ะพี่หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวในช่วงแรกของการรายงานข่าวนะคะเราจะพบกับทีมข่าวจากสวทอุดรธานีค่ะนางสาวกัญชพรระดาบุตรหรือว่าน้องไม้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่จังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวเราไปรับฟังสถานการณ์จากอุดรธานีกันเลยค่ะ
3: สวัสดีผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ด้วย

0: ถึงเอ่ยปากยินดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กระแสตอบรับดีมากๆเลยก็เห็นตัวเลขการตอบรับที่ดีนะคะโดยรัฐบาลก็ตั้งใจเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพย้ำกันอีกทีนะคะว่าโครงการนี้รัฐช่วยจ่าย 60% ส่วนเราจ่ายเอง 40% นะคะเราใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่านะคะคุณผู้ฟังกว่าเราจะได้สิทธิ์มานะคะต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนทุกคนสู้ชีวิตกันหนักมากๆโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีนะคะบรรยากาศตามธนาคารกรุงไทยทั้ง3อำเภอใหญ่ไม่ว่าจะอำเภอบ้านผือบ้านดุงและกุมภวาปีนะคะได้เกิดปรากฏการณ์ทุกคนนะคะไปยืนยันตัวตนนะคะล้นกันออกมานอกธนาคารท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดกันเลยค่ะปัญหานะคะที่ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้กลุ่มสูงอายุนะคะต้องยอมมาธนาคารเลยเนี่ยก็คือระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านค่ะและขั้นตอนในแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนนะคะซึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ที่ทำการปกครองเมืองอุดรธานีนะคะร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการความเรียบร้อยบริเวณจุดรับลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอคิวกันอย่างล้นหลามกันเลยค่ะและข่าวดีนะคะสำหรับร้านค้าก็คือการขยายเวลาลงทะเบียนนะคะบวกกับการดึง AI นกกระซิบช่วยดันยอดขายนะคะในส่วนของร้านค้าก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะตอนนี้ทะลุ1ล้านร้านค้าไปแล้วนะคะด้านกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสก็ออกมาเชิญชวนร้านค้ารายย่อยให้มาร่วมโครงการกันเยอะๆนะคะใครที่เป็นร้านค้าเดิมจากโครงการคนละครึ่งพาสรอบที่แล้วกดคลิกเดียวผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยนะคะถึง30กันยายนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีก็ไปที่ชั้น3สำนักงานเทศบาลได้เลยนะคะเปิดรับยาวๆเลยนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเรามาดูไฮไลท์ที่สำคัญนะคะคือวันที่1มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดตัว AI นกกระซิบเข้ามาช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนและทำบัญชีอย่างง่ายซึ่งรอบที่แล้วช่วยให้ร้านค้าขยายยอดขายพุ่งสูงถึง 100-200% กันเลยทีเดียวค่ะและขอประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่จังหวัดอุดรธานีที่รับชมรับฟังกันอยู่นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในอุดรธานีตอนนี้หอการค้าจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหอจก.ยุ่ยอีการพิมพ์มีของขวัญมาแจกฟรีนะคะก็คือเป็นป้ายไวนิลโครงการขนาด60คูณ100เซนติเมตรจำนวน100ผืนนะคะจำกัด1ร้านค้าต่อ1สิทธิ์ใครอยากได้ป้ายสวยๆนะคะไปติดหน้าร้านฟรียังสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ร้านของเราได้ด้วยนะคะไปลงชื่อในรายกลุ่มของดีจังหวัดอุดรธานีได้เลยค่ะแล้วไปรับป้ายได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะคะและฝากเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไทยช่วยไทยพลัสน้องเงินช่วยเหลือแบบนี้มีมิจฉาชีพแฝงตัวมาเสมอเลยนะคะขอให้เรายึดหลัก4ไม่นะคะก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะหน่วยงานรัฐนะคะไม่มีการส่ง SMS หรือส่งลิงก์ไลน์ไปให้ลงทะเบียนเด็ดขาดเลยนะคะเราจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนร้านค้าใหม่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการอย่างเทศบาลเท่านั้นค่ะและนี่คือรายงานจากสวท.อุดรธานีค่ะ
1: ขอบคุณน้องไมค์ค่ะกัญชพรระดาบุตรนะคะทีมข่าวจากสวท.อุดรธานีนะคะก็บรรยากาศก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยนะคะในส่วนของหน้าธนาคารเนาะ
2: ใช่ค่ะชอบตรงนี้ค่ะพี่หน่อยที่แจกป้ายโครงการฟรี
1: ใช่ไ
2: ม่ถือว่าเป็น
1: อุดรธานี
2: ผู้ใหญ่เจดีเลยนะคะนี่แจกป้ายก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้าในการเซฟต้นทุนในการทำป้ายเนาะเพราะทุกๆครั้งค่ะทุกๆโครงการที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะต้องทำป้าย
1: ทำป้ายเองเนาะหน้าร้านแบบ
2: หน้าร้านค้าเพื่อให้รู้ว่า ร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการถ
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าดีๆนะคะเป็นโครงการดีๆอยากให้จัดบ่อยๆมีบ่อยๆนะคะแบบนี้ก็คือช่วยประชาชนช่วยพ่อค้าแม่ค้าในการลดต้นทุนนะคะ
1: ก็จะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจของเราด้วยเนาะว่าเอ๊ะร้านนี้เข้าร่วมโครงการหรือเปล่าแบบนี้เราก็จะบางทีเราไปซื้อเอ๊ะไม่แน่ใจเราต้องถามก่อนบางทีอาจจะเห็นป้ายแล้วไม่ต้องถามก็ได้ว่าอ๋อร้านนี้เข้าร่วมโครงการไหม
2: เราก็สามารถดิ่งเข้าไปหาเข้าไปซื้อได้เลยนะคะในส่วนนี้

0: ก็ถือว่าดีนะคะโครงการแบบนี
1: ้
0: ก็เดี๋ยวประชาชนเดี๋ยวรอสักหลังจากเปิดใช้ก่อนแล้วกันเนาะหลังวันพรุ่งนี้เราค่อยมาติดตามผลกันดีกว่าค่ะว่าวันแรกจะคึกคักกันแค่ไหนนะคะ
1: จะมีการยอดใช้จ่ายวันแรกจะมีการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังก็จะสรุปในภาพรวมในวันแรกแบบนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและวันแรกของการใช้จ่ายจากกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะ
0: เอาละค่ะก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเจอกับทีมผู้สื่อข่าวของทขอนแก่นนะคะเราไปพักฟังสปอตโฆษณาสักครู่ค่ะให้ทีมงานเทคนิคเราติดต่อประสานไปกับสทขอนแก่นนะคะช่วงนี้เราพักฟังสปอตโฆษณาสักครู่ค่ะ

0: ถือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าก
1: ลับมาอีกหนึ่งช่วงของรายการของเรานะคะ
2: ก็เดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะไปฟังบรรยากาศทั้งขอนแก่นกันบ้างดีกว่าค่ะพี่หน่อยทีมข่าวสวทขอนแก่นนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะนางสาวชุติประภาสีบุญสมน้องข้าวสวยของเรานี่เองนะคะวันนี้ค่ะน้องข้าวสวยจะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องของไปรษณีย์เขตสีที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยควบคู่ไปกับ Thailand Postmart 116จุดทั่วอีสานตอนบนแล้วก็ร้านค้าจังหวัดขอนแก่นก็เร่งกันทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบคึกคักเลยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสถานการณ์จากสวท.ขอนแก่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปรษณีย์เขต4จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยควบคู่กับ Thailand Postmart 116จุดทั่วประเทศอีสานตอนบนค่ะพร้อมเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนค่ะนายจักรายยอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายรัฐไทยเรื่องระวัตผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมการเปิดจุดบริการร้านค้าไทยช่วยไทยและจุดบริการรับสินค้าสำหรับรถพุ่มพวงณสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนายรัฐไทยรุ่นรวัตผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4เปิดเผยว่าโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยได้จัดตั้งร้านค้าไทยช่วยไทยควบคู่กับร้านค้า Thailand Postmart ในพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนบนรวมทั้งสิ้น116แห่งซึ่งประชาชนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดหรือสั่งจองล่วงหน้าเพื่อรับณที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านได้อย่างสะดวกสบายค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับรถเร่หรือรถพุ่มพวงที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งในพื้นที่ไปรษณีย์เขต4นี้มีรถเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า848รายโดยรถพุ่มพวงค่ะสามารถมารับสินค้าในราคาควบคุมที่รัฐกำหนดเพื่อนำไปวิ่งจำหน่ายในชุมชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ค่ะคือปลากระป๋องน้ำมันปลาล์มและหอยลายกระป๋องรวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อซึ่งประชาชนที่สนใจค่ะสามารถเลือกซื้อได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในภาคอีสานตอนบนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะประเด็นถัดมาค่ะร้านค้าจังหวัดขอนแก่นก็ได้เร่งทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะจากการที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะต่างตื่นตัวและอยากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนในตอนนี้ทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าทั่วไปด้วยค่ะด้านแม่ค้าขายหมูปิ้งนะคะก็ได้กล่าวว่ามารอที่ธนาคารกรุงไทยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่เวลาดำเนินการนั้นเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งรวดเร็วมากการที่มีประชาชนนะคะมารอคิวค่อนข้างมากเพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นกลุ่มประชาชนที่ขอรับสิทธิ์ใหม่ในส่วนร้านค้าค่ะยังมีไม่มากซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าการลงทะเบียนเข้าใจง่ายแต่ว่าต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินก่อนแล้วค่อยไปรอที่ธนาคารก็จะทำให้ขั้นตอนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะวงเงินที่รัฐบาลนะคะได้ให้มาเดือนละ 1,000 บาท4เดือนก็จะพอช่วยบรรเทาได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็มองว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นจากที่ปีผ่านๆมาค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นในช่วงนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: อยากขอบคุณน้องสวยนะคะชุติประภาสีบุญสมทีมข่าวจากสวท.ขอนแก่นค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทั้งประชาชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมคึกคักกันมากเลยนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะย้ำบ่อยๆเพราะกลัวบางท่านแบบจะอาจจะลืมแต่ต้องใช้วันไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องเตรียมตัวกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนนี้พอพูดถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเติมเข้าไปเท่าไหร่คะพี่น้อยสมมุติว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยบางคนสงสัยแล้วประชาชนเนี่ยจะต้องเติมเท่าไหร่ก็คือเมื่อรัฐเนี่ยให้เราเดือนละ 1,000 บาทก็คือถ้าสมมุติว่าต่อเดือนเนี่ยเราได้ 1,000 บาทใช่มั้ยคะแสดงว่ารัฐออก 1,000 ประชาชนอย่างเราเนี่ยจะต้องโอนเติมเข้าไปในวอลเล็ตเนี่ย667บาทค่ะก็คือรวมเดือนนึงเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้ที่ยอด 1,667 บาทและถ้าคิดเป็นต่อวันค่ะถ้าต่อวันเนี่ยก็คือใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทใช่มั้ยคะแสดงว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเติมจ่ายเข้าไป133บาทต่อวันก็คือรวมวันนึงใช้เต็มที่ได้ไม่เกิน333บาทและถ้าเป็น4เดือนบางคนบอกว่าอยากเติมครั้งเดียวจบๆให้แบบเติมเข้าไปไว้เลยนะคะ4เดือนรัฐออก60แสดงว่ารัฐจะเติมให้เรา 4,000 บาทเราประชาชนค่ะ4เดือนเราเติมเข้าไป4เดือนเนี่ย 2,667 บาทคือบางคนว่าไม่อยากคิดให้ปวดหัวต้องเติมเท่าไหร่เติมเข้าไปไว้เลยค่ะ 2,667 บาทอันนี้จบโครงการแน่นอนก็คือรวม 100% เนี่ยโครงการเนี่ยทั้ง4เดือนเนี่ยเราจะได้ใช้จ่ายที่ยอด 6,667 บาทค่ะในส่วนนี้
1: คือเติมเท่าไหร่ก็ได้เป็นแต่ว่าในการใช้จ่ายค่ะต้องมีเงินส่วนของเรา 40% ในวงเงินนั้นของรัฐนะคะรัฐ60คือไม่ใช่ว่าจะเอาของรัฐอย่างเดียว200ไม่ได้นะคะต้องเติมของเราเข้าไปด้วยส่วน 40% ของเรานะคะ
2: แต่ในส่วนคนที่จะได้จากรัฐโดยที่ไม่ต้องเติ
1: ม
2: คือพวกที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่หน่อยก็คือไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องยืนยันอะไรก็คือเงินในส่วนนี้จะเข้าเพิ่มให้เลยจากเดือนละ300บาทจะเข้าเป็น700บาทก็คือรวมเดือนนึงเนี่ยรับ 1,000 บาทต่อเดือนเลยก
1: ็
2: คือ4เดือนก็คือเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 ใน4เดือนอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนนี
1: ้ค่ะก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันนะคะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะคะท่านก็ซื้อสินค้าในเดือนนั้นครบ 1,000 บาทนะคะอาจจะทยอยซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าซื้อให้ครบ 1,000 บาทซื้อไม่ครบตัดเหมือนกันตัดยอดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะ
2: เอาล่ะค่ะพี่หน่อยเราฟังสถานการณ์จากจังหวัดอื่นไปหมดแล้วจะไม่ฟังของสกลนครก็ไม่ได้นะคะในส่วนนี้เพราะว่าคุณอภิชาติหันกวยของเราทีมข่าวสทสกลนครนะคะก็ได้ออกไปสำรวจไปติดตามสถานการณ์เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
4: รายการที่จังหวัดสกลนครครับท่านผู้ฟังและทุกท่านที่ติดตามรายการครับผมอภิชาติหันกวยครับจังหวัดสกลนครครับเดินหน้าโครงการสินค้าไทยช่วยไทยนำรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้านี่นะครับกระจายลงไปยังทั้ง18อำเภอครับสนับสนุนสกลนครให้เป็นเมืองแห่งความสุขด้วยการไม่มีหนี้สินโดยการข้อมูลนะครับจากการรายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงก็มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวมทั้งสิ้น 57,821 บาท7สตางค์นะครับก็มีร้านค้าขายของได้แล้วถึง 1,957 ชิ้นทั้งรถพุ่มพวงขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่เป็นกระบะที่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาตรการนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิสามารถขายสินค้าผ่านมาตรการไทยช่วยไทยเนี่ยได้มากถึง 2,929 บาท12สตางค์ครับขณะที่อำเภอเจริญศิลป์ครับทำยอดสูงสุดรวมอยู่ที่ 6,517 บาท44สตางค์และอำเภอวานอนิวาสครับทำยอดได้ถึง 6,059 บาท24สตางค์ครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันโดยยอดขายที่มีการขายออกไปผ่านทางมาตรการเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยหรือว่ารวมถึงร้านค้าที่ร่วมมาตรการไทยช่วยไทยด้วยก็เป็นตัวสะท้อนว่าพี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าไปในราคาประหยัดนั่นเองครับ ขณะเดียวกันครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครก็ยกระดับมาตรการควบคุมกำกับดูแลราคาสินค้าในตลาดทั่วไปอย่างเข้มงวดโดยนางลัคนาบุญนำครับพาณิชย์จังหวัดสกลนครมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนครศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับลงพื้นที่เชิงรุกตรวจสอบราคาจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดทยธรรมในพื้นที่ก็สร้างความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชาพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ผู้ประกอบการเฉลยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าซ้ำเติมประชาชนท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกประเทศอย่างสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งทั่วโลกผันผวนโดยจากการตรวจสอบพบว่าราคาจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดทยธรรมก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่ชุดละ100ถึง450บาทครับสอดคล้องกับปริมาณสินค้าแล้วก็มีราคาสินค้าใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมาร้านค้าทุกแห่งมีการแสดงราคารายการสินค้าและน้ำหนักต่อหน่วยอย่างชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ทางพาณิชย์จังหวัดสกลนครก็เน้นย้ำครับว่าพี่น้องประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบทางการค้าสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นความเคลื่อนไหวในโครงการสินค้าไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงสถานการณ์ราคาสินค้าที่จังหวัดสกลนครผมอภิชาติขานโกยสวทสกลนครรายงานครับ
1: ทีมข่าวสวทสกลนครเรานะคะคุณอภิชาติหานโกยค่ะก็ลงพื้นที่นะคะใน18อำเภอของสกลนครของเรานะคะติดตามบรรยากาศในเรื่องของตั้งแต่รถพุ่มพวงเนาะที่มีทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลราคาสินค้าจากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยนะคะ
2: ค่ะในส่วนของการพอพูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงต่างๆโครงการต่างๆหลายคนอาทิตย์เป็นยังไม่เคยใช้คนละครึ่งมาก่อนหรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบในการเติมเงินเข้า G-Wallet บางคนอาจจะเพิ่งเคยรู้จักว่าแอปเป๋าตังค์คืออะไรวันนี้บีมาบอกเทคนิคง่ายๆในการเติมเงินเข้า Wallet
1: ค่ะ
2: ก็คือสามารถเติมได้4ช่องทางสะดวกง่ายมากๆเลยค่ะช่องทางแรกนะคะเติมผ่านเป๋าตังเปก็คือเป็นแอปในมือถือของเรานี่แหละค่ะช่องทางที่2คือบัญชีกรุงไทยก็คือเติมบนแอปเป๋าตังนะคะนี่ก็คือสามารถเติมเข้าไปได้ช่องทางที่3ค่ะแอปกรุงไทย Next มีเชื่อว่าหลายท่านต้องใช้เป็นแน่นอนแอปกรุงไทย Next นะคะและช่องอีกช่องทางหนึ่งก็คือบัญชีธนาคารอื่นๆบางท่านบอกว่าไม่ได้มีบัญชีกรุงไทยไม่ได้เติมเงินกรุงไทย
1: เขาได้หรือเปล่า
2: จะใช้ธนาคารอื่นก็ได้ก็คือวิธีการเติมก็ง่ายๆมากเลยค่ะเข้าไปที่แอปเป่าตัง
1: ค์
2: แล้วก็ไปก๊อปปี้เลข wallet ของเราเพื่อไปเติมในแอปอื่นๆสามารถเติมได้นะคะยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูลองเติมไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะตื่นเต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมใช้ไม่ทันต้องเติมไปเลยนะคะคืนนี้
1: เพราะว่าหลายคนกังวลว่าเอ๊ะบางทีอ่ะธนาคารเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทยของเราไม่พอแบบเนี้ยแต่ว่าเรามีที่ธนาคารอื่นอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะเติมผ่านได้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: และในส่วนของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส60ของแอป Food Delivery ค่ะย้ำเลยค่ะว่าประชาชนต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นบางท่านบอกว่าไม่เห็นได้ส่วนลดเลยเพราะว่าอาจจะไปสั่งที่แอปของ Food Delivery โดยตรงไม่ได้เข้าผ่านแอปเป๋าตังค์ก
1: ็
2: คือถ้าไม่ได้เข้าผ่านแอปเนี่ยมันจะไม่ไปลิงก์กับโครงการของไทยช่วยไทยพลัสในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในการค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมบางคนบอกว่าไม่รู้จะไปซื้อร้านไหนเพราะว่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคะสามารถค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จาก Food Delivery Platform ค่ะและในการสั่งอาหารบางคนบอกว่าเอ๊ก็อย่างใช้ทั่วๆไปเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มแต่ว่าถ้าสั่งใน Food Delivery เนี่ยจะสั่งได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569นะคะคือไม่ได้เปิดใช้ในตั้งแต่ที่1คือยังไม่สามารถใช้ได
1: ้
2: ถ้าใครอยากจะใช้ Food Delivery เนี่ยต้องรอวันที่15มิถุนายนแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นค่ะเกิน3ทุ่ม2นาทีก็ใช้ผ่านแอปไม่ได้นะคะในส่วนนี้ต้องระวังด้วยนะคะและร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยจะต้องกดสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปถุงเงินก่อนนะคะถึงจะเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็ต้องเป็นร้านค้าที่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่ฟอร์มแพลตฟอร์มค่ะก็คือตั้งแต่วันที่ต้องเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปถึงจะเข้าร่วมโครงการในส่วนนี้ได้นะคะซึ่งร้านค้าเนี่ยยังสามารถสมัครได้เรื่อยๆค่ะจนถึง31กรกฎาค
1: ม
2: เดี๋ยวว่าจะเริ่มใช้จริงๆน่ะวันแรกเนี่ยก็คือ15มิถุนายนแต่ยังสามารถสมัครได้เรื่อยๆอาจจะสมัครเดือนนี้ไม่ทันอาจจะผูกบัญชีไม่ทันหรือยืนยันตัวตนไม่ทันยังไงก็คือสามารถสมัครได้ถึง31กรกฎาคมนะคะในส่วนนี้
1: ก็ถือว่าในส่วนของร้านค้าบางทีนะบางทีท่านบางคนอาจจะเพิ่งเปิดร้านใหม่แบบนี้นะคะ
2: อาจจะเพิ่งเข้าระบบเป็นครั้งแรกอาจจะต้องใช้เวลาในการไปยืนยันตัวตนเพราะว่าแอบไปเห็นมาค่ะร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์
1: ม
2: แล้วก็ต้องไปที่ในอำเภอด้วยให้เซ็นรับรองปีการตรวจสอบร้านค้าด้วยในส่วนนี้นะคะยังไงก็เอาเป็นว่าเผื่อเวลาไว้สักเล็กน้อยค่ะในการสมัครรีบสมัครได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากการที่เราจะได้เงินจากการเข้าโครงการของไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยยังมีระบบหลังบ้านด้วยค่ะในการใช้ AI มาช่วยผู้ประกอบการช่วยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มยอดขายแล้วก็มีหลักสูตรอบรมต่างๆมาเรื่อยๆนะคะเป็นว่าสมัครไว้เถอะค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรสมัครไว้เลยเน
1: า
2: ะ
1: ในส่วนอย่างเราเนาะแอปเป่าตังค์จริงๆแล้วพอไม่มีโครงสมมติว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะคะจนถึงกันยายนเนาะเราใช้หมดละแต่ว่าแอปเป่าตังค์เราเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ายังมีเรียกว่าการใช้จ่ายนะคะผ่านแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะอยากจะฝากเงินอยากจะลงทุนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็สามารถโอนผ่านทางแอปเป่าตังค์ได้
2: แต่ส่วนมากที่ใช้อยู่ก็ใช้เอาไว้ทุกวันที่1กับ
1: 16นะสลากินแบ่งรัฐบาลราคา80บาท
2: จริงๆค่ะแปลว่าเป็นจริงๆเป็นอีกช่องทางนึงนะคะหลายคนไม่เคยใช้เนี่ยเพราะว่าในการซื้อสลากของในแอปเป่าตังค์เนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าถูกสมมติว่าถูกรางวัลเงินเข้าบัญชีเลยค่ะเราไม่ต้องถือเราไม่ต้องไปขึ้นเงินไม่ต้องไปอะไรเงินเข้าบัญชีเลยแล้วก็ตรวจให้เราอัตโนมัติบางคนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแน่นอนค่ะว่าราคาต้องไม่ใช่80บาทแน่นอนบางที่มีการอัพราคาเพิ่มเพราะว่าก็อยู่กับพื้นที่ด้วยเนา
1: ะ
2: แน่นอนค่ะว่าไม่ใช่ราคานี้ซื้อในแอปเป่าตังค์ถูกที่สำคัญถูกแล้วก็ได้รับเงินเลยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยใบนี้ลืมตรวจใบนี้ยังไม่ตรวจหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องคืออันนี้อัตโนมัติเข้าเลยนะคะอยากเชิญชวนให้มาใช้ให้มาโหลดแล้วก็มาใช้แอปเป่าตังค์กันเยอะๆนะคะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของภาพรวมเนาะนะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะที่เราจะเริ่มใช้กันก็คือ1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาติดตามในส่วนของสถานการณ์ของพลังงานกันบ้างนะคะภาพรวมแล้วสถานการณ์ของพลังงานของบ้านเราสถานการณ์ของพลังงานโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งในภาพรวมนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์พลังงานของไทยยังเผชิญกับเรื่องของการผันผวนจากวิกฤตตะวันออกกลางและตลาดโลกอยู่นะคะโดยทางกบง.ค่ะเขาก็มีมติในเรื่องของการตรึงราคาก๊าซหุงต้มนะคะที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมและยังคงสัดส่วนดีเซล B7 ขณะที่ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ก็มีการปรับลดลงในช่วงปลายเดือนนะคะส่วนค่าไฟฟ้าขยับตัวสูงขึ้นจากวิกฤตต้นทุนก๊าซธรรมชาติเหลว LNG นะคะซึ่งในส่วนของอย่างราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศของเรานะคะสถานีบริการน้ำมันในประเทศมีการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ลงประมาณ70สตางค์ต่อลิตรเฉลี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตัวนี้เขาอ้างอิงจากปตท.แล้วก็บางจากค่ะอย่างแก๊สโซฮอล์ก็แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 43.60 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 43.23 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะ 37.90 บาทต่อลิตรเบนซิน95 53.19 บาทต่อลิตรและดีเซลค่ะ 41.20 บาทต่อลิตรนะคะในส่วนของพื้นที่อย่างสกลนครแบบเนี้ยนะคะหรือว่าต่างจังหวัดอาจจะมีการบวกเรื่องของค่าขนส่งเพิ่มเติมเล็กน้อยจากราคาอ้างอิงส่วนกลางนะคะที่สำคัญค่ะในเรื่องของการปรับขึ้นปรับลงราคาน้ำมันก็จะประมาณสัก 3ทุ่มของแต่ละวันอาจจะต้องเช็คกันด้วยเหมือนกันเนาะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของมาตรการตรึงราคาพลังงานนะคะในการลดค่าครองชีพอย่างก๊าซหุงต้ม LPG ค่ะทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ที่มีมติตรึงราคาขายปลีก LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมไว้ที่423บาทต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในส่วนของน้ำมันดีเซลค่ะก็ยังคงใช้มาตรการในการรักษาสัดส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และตรึงราคาไว้ไม่ให้เกินระดับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
7: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
12: นางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตระการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
13: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณอาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2569หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทธิราธรรมมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
5: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
14: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
15: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
16: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เรา

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: าสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
3: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อครับสวัสดีครับพี่วิดาครับสวัสดีครับ
4: ย
1: ินดีต้อนรับคุณครับ
4: ครับทุกท่านครับผมฟังครับสวัสดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับพี่นะครับก็เจอกันนะวันนี้มาอัปเดตครับกับโครงการดีๆครับว่าจะมีโครงการนะมีการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรนะแล้วก็มีการขยายต่อในปีนี้เบื้องต้นคงต้องให้พี่บิดาครับพูดถึงโครงการนะครับในปีนี้จะแตกต่างกับปีที่แล้วอย่างไรครับอาจจะต้องเริ่มจากที่โครงการนี้จุดประสงค์ของโครงการนี้ครับเชิญครับ
4: ครับก็เท้าความนิดนึงเผื่อจะเป็นการชมครั้งแรกของท่านผู้ชมผู้ฟังบางท่านนะครับหลายท่านนะคือว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายจ้างงานคนพิการที่มีข้อกำหนดว่าถ้าสถานประกอบการไหนก็ตามครับที่มีพนักงานถึง100คนขึ้นไปจะต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับแล้วก็ทางเลือกของกฎหมายจ้างคนพิการก็จะมี3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือการจ้างคนพิการเข้าไปทำงานเลยนะครับซึ่งก็จะพบตำแหน่งงานมากมายเยอะแยะเลยผมยกตัวอย่างเช่นว่างานที่เป็นทางด้านวิชาชีพครับนักบัญชีวิศวกรหรือว่าเป็นงานเฉพาะทางนะครับก็จะพบเป็นจำนวนมากนะครับหรือยังบางคนกรณีที่เขาเป็นคนปกติมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่อาจจะประสบอุบัติเหตุและกลายเป็นคนพิการภายหลังบริษัทก็ยังให้ทำงานอยู่นะครับผมเคยมีเจอน้องคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานของถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกี่ยวกับกีฬาครับแล้วก็พอเขาพิการปุ๊บเนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่ประจำอยู่ที่สนามเมืองทองธานีก็อยู่เกี่ยวกับทางด้านกีฬาฟุตบอลไปเลยที่เขาชอบอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจ้างงานนะครับแล้วก็อันที่สองคือส่งเงินเข้ากองทุนไปเลยเพื่อจะให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยบริหารกองทุนตัวนี้เพื่อประโยชน์กับคนพิการอันนี้แบบเราพูดกว้างๆเนาะแล้วก็ส่วนช่องทางที่3เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการซึ่งมีถึง7ข้อนะครับ
1: ครับ
4: อันนี้ทางมูลนิธิพยาบาลเพื่อคนพิการด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์ด้านพัฒนาอาชีพคนพิการเนี่ย มาตั้งแต่ปี2551
1: ครับ
4: คือผมทำปีแรกปี2551ซึ่งตอนนี้มันก็เท่ากับ17-18ปีแล้วครับนะครับที่เราทำตรงนี้อยู่ทำตั้งแต่ยังไม่รู้จักกฎหมายตัวนี้เลยครับพัฒนาอาชีพคนพิการนะครับก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็พัฒนาการของเราเนี่ยเราก็ทำมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นผลักดันให้คนพิการเนี่ยเข้าไปทำงานโดยตรงตามมาตรา33ที่เมื่อกี้แจ้งไว้หรือว่ากรณีใช้มาตรา35คือทางเลือกที่ไม่ได้ส่งเงินเท่ากองทุนตามมาตรา34คือใช้มาตรา35ก็ผลักดันหลายรูปแบบมากเช่นว่าเอาอบรมก่อนแล้วก็เอากลับเข้าไปทำงานตามมาตรา33
1: ครับ
4: อันนี้เราก็สำเร็จไปแล้วหลายโมเดลเช่นเซ็นทรัลโมเดลเป็นต้นนะครับแต่ว่าในพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีพัฒนาการไปอีกครับเช่นว่าของธนาคารออมสินธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมอาชีพเป็นอาชีพอิสระนะครับเราก็ทำตรงนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้พอเราได้มีการใช้มาตรา35องค์เล็ก7ส่งเสริมอาชีพโดยตรงกับครอบครัวคนพิการโดยเราเรียกว่ามาโมเดลใช่ไหมคร
1: ับ
4: นี่โมเดลมันเยอะมากเลยครับมันก็จะมีว่าไปทำงานก็อาจจะไม่ร่างกายไม่พร้อมอย่างนี้ทำแล้วก็เจ็บปวดได้เงี้ยครับหรือว่ากรณีมาตรา35ที่แต่ละอันที่ทำไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับก็อย่าเรียกว่าไม่ตรงเขาเรียกว่าทำแล้วไม่มีรายได้ตามที่สมควรจะเป็นเป็นเงินแสนนี่ก็ยังอุ๊ยทำไมรายได้มันไม่แล้วว่าเราตั้งเป้าแค่มากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนนะทุนยังอยู่นะแต่ว่ากำไรตั้ง 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ถึงนะครับเราก็เลยพัฒนาเอารูปแบบทั้งหมดมารวมกันเราก็คิดกระบวนการขึ้นมาเลยกลายมาเป็นที่มาของวงการอาชีวพัฒน
1: ์
4: โดยใช้ช่องทางมาตรา35วงเล็บ4คือฝึกงานนะครับแต่เราจะไม่ได้ฝึกแบบเหมือนที่คนอื่นทำก็คือฝึกไปเลย6เดือนฝึกจบปุ๊บโอ้อยากทำมากเลยไม่มีทุนหมดทุนเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างหมดไปกับการฝึกงานแต่นี่อาชีวพัฒน์จะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะไกด์แนวทางเขาแค่3วันเท่านั้นเอง
1: ไกด์แนวทางอาชีพ
4: เหมือนอบรมแนะนำแค่3วันเท่านั้นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายมันน้อยที่สุดประมาณหมื่นนิดๆ นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเงินในการส่งเสริมอาชีพในมาตรา35นี่มันอยู่ถึงสูงถึง 123,000 บาทก็เลยเหลือเงินประมาณ
1: 3,000 บาท
4: ครับจริงๆมัน 123,000 กับ5บาท
1: คร
4: ับ โดย5บาทคราวนี้พอโครงการชื่อว่าจุดเด่นก็คือใช้เงินน้อยมากในการอบรมแล้วก็ให้เขาเลือกอาชีพพอเลือกอาชีพเสร็จก็เอาเงินทั้งหมดนะครับไปประกอบอาชีพเลยสำหรับผมนะการฝึกงานก็คือการลงมือปฏิบัติจริงเลย
1: ซื้อของทำจริงนี่แหละซื้อจริงของจริงทำจริงเลยก็เกิดเลือกอาชีพเลือกอาชีพแล้วก็ฝึกเลยได้มีทุนด้วยคือต่างจากเจ้าอื่นก็คือแบบที่อื่นที่หันมาคือว่าอบรมให้ความรู้6เดือนเสร็จแล้วพอกลับไปทำเองไม่มีทุนแต่รอบนี้ประชาพัฒน์ก็คือว่ามาเลยเลือกอาชีพแล้วก็มีทุนเลยแล้วก็ฝึกงานในช่วงระหว่างคือทำงานด้วยกันนี่แหละทำงานจริงนี่แหละก
4: ็
1: เป
4: ็
1: นฝึกงานไปในตัวครับครับ
4: ซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนากระบวนการเนี่ยเรียกว่าใช้ช่องทางของกฎหมายคือมาตรา35วงเล็บ4ให้มันถูกต้องจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของร้านหลายท่านก็ฉลาดนะพอเขาดูโครงการของเราปุ๊บเนี่ยว่าอุ้ยคุณปีดานี่มันมาตรา35วงเล็บ4ฝึกงานบวกกับมาตรา35วงเล็บ7ความช่วยเหลืออื่นใดในการประกอบอาชีพนี่ก็โอ้โหพี่เก่งมากเลยดูปุ๊บรู้เลยว่า
1: สองเล็บเลยได้สองเล็บเลย
4: ของเล็บมารวมกันเลยมันก็คือ4บวก7เลยนะครับ
1: แ
4: ต่การไปทำ7เพียวๆเนี่ยมันมีข้อด้อยตรงที่ว่
1: า
4: เยอะมากไม่ใช่คนพิการเหมือนคนปกติครับ
1: ครับ
4: ฉันรู้เรื่องนี้ฉันอยากประกอบอาชีพนี
1: ้
4: แต่ว่าบ้านเราหรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือในระแวกบ้านเราอ่ะมันไม่เหมาะถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปเลี้ยงผมเจอเยอะมากเลยครอบครัวคนพิการอย่างเช่นว่า
1: อยาก
4: เลี้ยงปลา
1: อยากเลี้ยงปลา
4: แต่ไปเลี้ยงไปปุ๊บไม่รู้จะไปขายใคร ช่ไหมฮะแต่ผิดกันอีกครอบครัวหนึ่งผมคุยด้วยเขาเสนอมาผมเห็นด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นทางผ่านขึ้นเขา
1: คืออ
4: ยู่ที่จังหวัดลำพูน
1: ครับ
4: นะครับแล้วมันเป็นแพร่งอะครับที่ว่าคนชาวดอยชาวเขาต้องผ่านหน้าบ้านเขาหมดเลย
1: ก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วใช่ไหม
4: ทางผ่านเลยแบบ
1: ผ่านบ้านอยู่แล้ว
4: ไม่รู้กี่ดอยกี่หมู่บ้านเนี่ยผ่านเขาหมดเลยอะเขาเลยเลี้ยงไก่พื้นบ้านที่คนดอยเขาชอบเอาไปเชือด
1: เขาเรียกว่าก็มีมาค้าแน่นอนก็มีกลุ่มค้าแน
4: ่นอนมันและสายพันธุ์เนี่ยต้องเป็นสายพันธุ์ที่คนดอยอ่ะเขาต้องการด้วยเพราะว่าพวกนี้เขาจะเหมือนผมไม่อยากเรียกว่าบูชายันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราไหว้
1: ใน พิธีเขา
4: พวกนี้ครับ
1: เข
4: าก็จะเชื่อพิธีกรรมของเขา
1: ครับ
4: อย่างเงี้ยแสดงว่าครอบครัวนี้เขามีหัวการค้าเขารู้ว่าต้องขายอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการอบรมเราเนี่ยเราจริงๆถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยแล้วไปตรงกับสิ่งที่เราชอบก็ถือว่าดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าลองลงมาก็คือเราจะต้องขายของไงที่มีคนซื้อเราไม่ใช่ขายของที่เราชอบนะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ครับที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ฟังตามรายการของคุณต้อยอยู่นะก็จะรู้ว่าต้อยก็จะมีเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในโครงการนะก็จะเป็นลักษณะอาชีพที่ว่าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะกว้างกว่าเพราะนั้นเราก็อบรม3วันเพื่อจะเลือกช่องทางนี้นั่นนู่นก็ไม่แน่คุณต้อยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเธอดีกว่านี้แต่ว่าเราก็โฟกัสก่อนว่าเราจะขายออนไลน์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเหลือเป็นแสนกว่าบาทปุ๊บคุณต้อยก็สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที
1: ่
4: เพื่ออำนวยในการขายออนไลน์แล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งไปเป็นทุนสำหรับซื้อไอ้ตัวอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของที่เราจะ
1: นะครับก็คือโครงการนี้อย่างที่บอกว่าผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการก็คืออยู่ในมาตรา35นะวงเล็บ4แต่วงเล็บ7ด้วยนะครับแต่7
4: นั้นเรียกว่า77ที่เราคุยกันนอกรอบ
1: แถมมาในวงเล็บ4วงเล็บ4แล้วคือหมายถึงว่าทุกท่านที่จะได้รับการคัดเลือกก็คือก็จะมีเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็มีทุนในการที่จะได้เริ่มต้นนะอาชีพ10อาชีพที่เห็นเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างครับ
4: เป็นเค้าเรียกเป็นกลุ่ม10กลุ่มอาชีพ
1: อาชีพอะไรบ้างครับที่
4: ก็ครับ2อาชีพแรกเนี่ยก็คือ9กับ10เนี่ยก็จะเป็นตามความถนัดกับออนไลน
1: ์เปิดกว้างถนัดกับออนไลน์ด้วยนะครับ
4: เป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วก็อีก3อาชีพเนี่ยจะเป็นทางด้านเกษตรกรรม
1: เกษตรกรรม
4: เกษตรกรรมก็มีปศุสัตว์ประมงแล้วก็เกษตรกรรมก็จะมี3อย่างรวมเป็น5เนอะส่วนอีก5อย่างเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าครับ
1: ร้านค้า
4: เป็นร้านค้าต่างๆร้านค้าปีร้านค้าที่เป็นสถานที่ร้านกาแฟกับร้านที่เป็นเคลื่อนที่นะครับ
1: อย่างรถไหนรถคุ้มพวงอย่างเงี้ยก็ได้หมดเนาะ
4: ได้หมดเลยได้หมดเลยครับ
1: นะครับ
4: มีอาจจะเป็นรถ3ล้อเครื่อง2สูงเดี๋ยวจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้แล้วก็คุณก็บางคนก็ไปยำมาม่าอย่างเงี้ย
1: ครับ
4: พวกมีเครื่องสำเร็จรูปนะครับขายลูกชิ้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะถนัดแต่อย่างที่เมื่อกี้ที่พูดคือเป็นรถพุ่มพวงคือขายพวกวัตถุดิบไปเลยก
1: ็
4: ได้
1: หมดเลยก็คือเป็นการส่งเสริมอาชีพอย่างคืออย่างน้อยเนี่ยมีอาชีพแน่ๆมันไม่ใช่เพียงแค่อาชีพในฝันเนาะแต่ว่าเป็นอาชีพที่ต้องทำเลยคือบางทีอบรมเสร็จในฝันไงฝันเสร็จแล้วอ้าวอยากจะไป
4: ไม่ได้ไอ้จริงไม่ได้อย่างเง
1: ี้
4: ย
1: มีเงินซื้อไอ้แล้วแบตเตอรี่ใช่ไหมไม่มีเราทุนไม่มีอะไรแต่โครงการนี้เราก็ถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นอาชีพนะอาชีพค้าขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวนะผมยกตัวอย่างนะขายก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีหม้อนะพี่บิดาครับอุปกรณ์หม้อตู้อะไรทุกอย่างต้องมีตรงนี้มันจะมีทุนให้ในการซื้อแล้วแต่เล็กนี่คือโครงการที่ปัญญาพัฒน์พลพิการนะที่เราคุยกันมาตลอดนะว่าวันนี้ที
4: ่ใช่ครับถูกต้องคือหลักๆจะเป็นอย่างนี้ครับคือการใช้มาตรา35วงเล็บ4เนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าภายใน6ตลอด6เดือนเนี่ยคนพิการจะต้องได้เลี้ยงซึ่งยึดตามค่าแรงขั้นต่ำก็คือ337บาท
1: คร
4: ับ แล้วทั้งเรามีค่าอาหารกลางวันมือ2มื้อให้มื้อเช้ามื้อกลางวันให้อีก มื้อละ50ก็คือวันละ100ก็จะเป็น437บาทใช่ไหมฮะแล้วก็การฝึกงานเนี่ยตามกรอบจำนวนชั่วโมงของเราทำถึง720ชั่วโมงมากกว่า600ชั่วโมงนะครับก็คือใน1เดือนนะครับก็คือ20วันที่เหลือนี่ก็เป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไปก็คือ20วันต่อเดือนเอา437คูณ20เข้าไปก็เดือนละ 8,000 กว่าบาทถูกไหมฮะแล้วก็6เดือนเข้าไปมันก็จะเป็นเงินประมาณ 50,000 กว่าบาท
1: ครับ
4: เห็นไหมฮะเพราะนั้นวิธีคิดของอาชีวพัฒน์คืออบรมต่อ3วันใช้เงินนิดเดียวนะครับแล้วก็กันเงินเอาไว้สำหรับฝึกงานตลอด6เดือนก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทที่เหลือประมาณ 50,000 กว่าบาทเนี่ยครับเราก็เลยไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทำนี่นั่นนู่นใครเลี้ยงไก่ก็ไปสร้างโรงเรือนไปซื้อพันธุ์ไก่ไปซื้อไอ้พวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับ
1: อาหารไก่ให้เพียงพอเลยใช่ไหมบางเลย6เดือนมันต้องมีเพียงพออ่ะอันนั้นคือไม่ต้อง
4: แล้วมีข้อพิเศษอีกอันนึงคือถ้าอาชีพนั้นใช้เงินมากกว่า50,000ใช่ไหมฮะเช่นใช้ถึง

0: ต้องแบบนี้นะแต่แบบรถสเปคก็ไม่ได้นะหรือความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรเงี้ยนะครับเออนะครับ
1: ใช่เลยก็โอนเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทำอยู่บ้านใช่ไหมเพราะว่าคุณก็กินอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าก็ให้รู้กันนะว่าเราจ่ายเงินการฝึกงานตลอด6เดือนให้รวดเดียวเลยแต่คุณหน้าตอนนั้นน่ะไปทำยกตัวอย่างอะไรครับยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติคุณจะเปิดร้านคาปี
0: คาปี
1: ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะร้านโชว์หวยนี่แหละร้านโชว์หวยนี่50,000เนี่ยเราจะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเอาไปซื้อตู้เย็น
0: ครับ
1: เอาไปซื้อตู้เย็นเน
0: า
1: ะ
0: ตู้เย็นใช่ไม่ต้องใช้อ่ะตู้เย็นตู้แช
1: ่ตัวหนึ่งประมาณ20,000กว่าบาทใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วอีกประมาณ30,000ก็ไปทำชั้นวางของ
0: ครับ
1: จากนั้นไอ้เงินที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกับค่าอาหารนะ50,000กว่าบาทคุณก็ไปซื้ออ
0: ุปกรณ์ซื้อสินค้าสินค้ามาวางขายใช่ไหมก็คือมีทุนละเนี่ยมีทุนคือมีสินค้าละพอขายมันก็ได้เงินละเอามาก็เป็นเงินหมุนเวียนเลยนะไม่ต้องคืนด้วยต้องคืนไหมต้องคืนไหม
1: ต้องคืน
0: ด้วยไหมเออไหมเออก็คือ
1: เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยรับเงินต่อจากฐานประกอบการเนี่ยเอาให้ครอบครัวประกอบการทางเราไม่ได้มีการคิดหักเปอร์เซ็นต์ผมเคยเจอนะบางองค์กร
0: ค
1: นพิการบางองค์กรนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราไปดูในข้อมูลเนาะเขาจะกันเงิน 3-4 หมื่นขึ้นมาเลยนะแอ้งว่าเป็นเงินสำรองไม่ให้คนพิการใช้
0: ผมก็

0: อยากให้ตัวคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการได้ทราบว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกคนควรจะได้เงินของตัวเองเต็มไม่เต็มหน่วยเนาะ
1: ใช่
0: ก็อยากรู้ว่าได้ยังไงอะไรมาร่วมงานวันที่18มิถุนายนได้อ๋อ
1: จัดงาน18นี้ใช่ไหม
0: ใช่เราเปิดกว้างที่ถึงคุณจะไม่ได้มาร่วมโครงการกับเราแต่คุณอยากรู้ว่าเราทำยังไงก็มาฟังได้
1: อ๋อนะโครงการอาชีวพัฒน์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระนะสำหรับครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมนะ
0: ใช่ใช่ในโปสเตอร์ครับฝากทางรายการประชาสัมพันธ์เดียว
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาแชร์
0: มันจะมี QR code ที่ให้สมัครซึ่ง QR code นั้นจะเริ่มสมัครลงทะเบียนได้ก็คือวันที่1มิถุนายน
1: 1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนนะครับก็ใครที่สนใจก็มาร่วมได้
0: จะแ
1: นว
0: ทาง
1: ก็ครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่าโครงการนี้เป็นเงินอย่างที่บอกเป็นเงินคนพิการนะไม่ใช่เงินกู้ยืมเดี๋ยวฟังประกอบอาชีพเหมือนกู้ยืมคนพิการนะพอกู้ใช่ไหมให้แล้วต้องคืนแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเงินที่เป็นเขาเรียกว่าเงินให้ทุนท่านแล้วก็ท่านไปฝึกงานจริงทำจริงอย่างน้อยเนี่ยท่านได้รับเงินนะ100,000นะโดยประมาณเนี่ยนะ100,000 บาท
0: แสนเกือบ115,000เลยนะ
1: นะถือว่าเป็นทุนในการประกอบอาชีพได้คราวนี้ผมเชื่อว่าคนผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะฟังครั้งแรกนะแล้วใครจะได้บ้างอ่ะพี่วิดาตอนเนี้ยโอ
0: ้อันนี้เรา
1: คุยกันกรรมการมีทั้งหมดตอนเนี้ยโอ้โหหลายคนที่ตกงานว่างงานเนี่ยนะฟังรายการเราทั่วประเทศอ่ะเออแล้วลูกหลานฉันจะได้ยังไงอ่ะอย่างโครงการแบบเนี้ยครับ
0: คืออย่างนี้ครับเมื่อประมาณสักน่าจะ2 วันที่แล้วนี่แหละก็มีคนพิการโทรมาหาผมอยู่เขาก็บอกเลยเขาว่างงานเขาไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วเราช่วยคนพิการเยอะแยะเลยเนาะเราก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าโครงการอาชีวพัฒน์เนี่ยเราตอนนี้เรารณรงค์ให้สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยหันมาเลือกใช้วิธีนี้ก็คือมาร่วมกับมูลนิธิปัญญาพัฒน์นะครับแต่ว่าหลักๆคือคุณไม่ต้องเอาเงินนี้ส่งเข้ากองทุนแต่ว่าคุณเอาเงินนี้ไปช่วยพนักงานของคุณเองให้บริษัทคุณเป็นโรงงานมีพนักงานอยู่1,000 คนคุณจะต้องจ้างคนพิการ10 คนแต่คุณไม่จ้างคุณเอาเงินเข้ากองทุนเลย10 คนมันล้านกว่าบาทเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้ฝ่ายบุคคลนะประกาศไปกับพนักงานของบริษัทคุณโรงงานคุณ1,000 คนว่าใครมีปู่ย่าตายายมีญาติที่เป็น
1: พิการลูกเนี่ยพิการ
0: ลูกภรรยาลูกเนี่ยมาร่วมโครงการแล้วก็มาเข้าอาชีวพัฒน์แล้วก็เอาเงินกลับไปที่พนักงานเลยมันก็เป็นการช่วยเหมือนเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเอง
1: งาน
0: อันนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะพูด2 แง่งเลยแง่งที่1คือในวันที่18มิถุนายนนี้เนี่ยพอเราเปิดลงทะเบียนวันที่1มิถุนายนนะครับอยากให้สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนซึ่งในประเทศไทยมีต้องเกือบ 2,500 แห่งมาลงทะเบียนเพื่อไปร่วมรับฟังว่าวันที่18มิถุนายนเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วก็มาทำอะไรหมายถึงว่าควรจะใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้เนาะส่วนแง่ที่2เนี่ยก็จะตอบคำถามเมื่อกี้นี้ว่าที่คุณต้อยบอกว่าเออเราเป็นคนพิการเราจะร่วมได้ยังไงบ้างก็จะตรงกับที่ผมได้อธิบายให้กับคนพิการที่เขาโทรเข้ามาบอกว่าเอาอย่างนี้คุณเคยใช้สิทธิ์มาตรา35 วงเล็บ 3จ้างเหมาบริการกับบริษัทก็จำชื่อบริษัทได้ด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณก็ทำหนังสือไปถึงบริษัทนั้นเลยก็ผมคนพิการชื่อนี้นามนี้เคยใช้สิทธิ์กับบริษัทของคุณอยู่ขอบพระคุณมากที่คุณได้ให้โอกาสในการทำงานแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นเบี้ยหัวแตกคือได้เป็นเดือนละไม่ถึง10,000นะครับ
1: ครับ
0: เขาจะตัดเสาร์อาทิตย์ออกเขาจะให้แค่วันทำงานทางเขาก็เลยมีความประสงค์ขออยากจะให้บริษัทของคุณนะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขอมาร่วมโครงการอาชีวพัฒน์หรือไม่ก็ใช้มาตรา35 วงเล็บ 7ไปเลยในการประกอบอาชีพผมก็จะได้เงินก้อนไปประกอบอาชีพก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาสมัครร่วมกับมูลนิธิปัญญาพัฒน์เนี่ยทางเราก็เปิดโอกาสเพียงแต่ว่าคิวมันยาวคิวยาวมากเลยครับเพราะว่ามันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันว่าส่วนใหญ่บริษัทจะเอาให้พนักงานตัวเอง
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็คือว่า ช่องทางก็คือ

0: สำหรับใครที่เป็นเจ้าของประกอบกิจการนะสารประกอบกิจการเองเนี่ยสามารถก็คือว่ามีช่องทางละอย่างที่บอกว่ามันก็คือจ้างคนพิการถ้าไม่จ้างก็เงินเข้ากองทุนตอนนี้น่าเสียดายคือผมบอกนะอย่าเอาเงินเข้ากองทุนเลยล้นจนอยากจะคืนรัฐบาลแล้วตอนนี้ไม่รู้จะใช้จะทำอะไรนะดังนั้นเนี่ยเอาเงินตัวนี้ไม่ต้องเข้ากองทุนเอามาจ้างเนี่ยมาตรา35วงเล็บ4
1: เอามาใช้อย่างนี้ก็มาจ้างเอามาใช้
0: โอเคเอามาใช้นะเอามาใช้ในมาตรา35แทนนะครับโดยอย่างที่บอกครับว่าวันนี้อาจจะสำรวจในพนักงานของท่านก็ได้ใครมีคนพิการอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์มามีกี่คนใช่ไหมอาจจะได้ตรงนี้ได้เลยนะช่วยพนักงานของตัวเองได้นะครับดังนั้นวันที่18นี้อยากเชิญชวนสถานประกอบการเข้ามาร่วมฟังนะมาร่วมประช
1: ุ
0: ม
1: ใช
0: ่ฮะดังนั้นเนี่ยสถานประกอบการมาเชิญ
1: คือต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่รู้อะไรมากก็อาจติดต่อผ่านก้อยได้เลยนะครับว่าสนใจมาเข้าร่วมอะไรเงี้ยครับ
0: นะวันที่18จัดที่ไหนครับวันที่18
1: ที่โรงแรม Princeton Park Suite Hotel ใกล้ๆกระทรวงแรงงานครับ
0: อ๋อนะครับวันที่18
1: ตรงถนนมิตรไมตรีครับตรงเข้าไปก็จะเจอเลยอยู่ซ้ายมือต้องรบกวนคุณต้อยเป็นธุระนะครับเกิดสถานประกอบการเขาสนใจก็ติดต่อมาที่คุณต้อยก็จะว่าช่วยลงทะเบียนให้หน่อยนะครับ
0: ได้ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมี QR code ให้สถานประกอบการนะครับเดี๋ยวขึ้นที่เพจนะเพจของรายการสารฝันสู่วันใหม่ด้วยนะครับเพื่อสถานประกอบการท่านใดสนใจนะครับผมว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าท่านเองน่ะสถานประกอบการท่านใดสถานใดแห่งใดนะที่เอาเงินเข้ากองทุนนะคือเอาเงินเข้ากองทุนทุกปีวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับใช้เป็นมาตรา35เราจะได้เอาเงินเนี่ยครับไปให้เป็นสวัสดิการของพนักงานได้นะที่มีครอบครัวคนพิการนะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะสร้างอาชีพโดยทางด้านของมูลที่ปัญญาพัฒน์เองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีโครงการนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพนะก็ท่านจะได้ครับใช่ครับ
1: ใช่เพิ่มเติมก็ตรงที่ว่าสถานประกอบการเนี่ยไม่อยากให้กังวลใจเรื่องการยื่นเรื่องกับราชการถ้าคุณเข้าร่วมโครงการเพราะมันจะยากมันเอกสารมันเยอะมากแค่คุณเข้าร่วมโครงการอาชีวพัฒน์ปุ๊บเนี่ยในส่วนที่เป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาการยื่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเป็นที่ปรึกษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ไม่คิดเลยนะแล้วก็มีหลายระดับมีหลายระดับเขาไงเช่นว่าโอ้ยฉันไม่อยากทำอะไรเลยให้มอบมาที่มูลนิธิเลยมูลนิธิจะไปยื่นเรื่องให้หมดเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณมองว่าเกรงใจมูลนิธิงั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสักหนึ่งท่านมาเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันกับเราก็จะเป็นที่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านแค่ปีเดียวนั่นเองก็จะทำไปหมดเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานอยู่แล้ว
0: นะครับ
1: ก็จะเปลี่ยนแค่ตัวคนไปเท่านั้นเองทุกปี
0: นะยกตัวอย่างเนี่ยครับประสานประกอบการที่ทำงานกับคือทำโครงการนี้ร่วมกับทางมูลที่นะครับอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่เราจะมอบกิจบัตรมีที่ไหนบ้างตอนนี
1: ้ก็มีมาแม่นะครับ
0: มาแม
1: ่มีบริษัท QPM นี่ก็เป็นบริษัทต้นที่อยากให้ทุกคนนึกภาพเหมือนคอนโดชุดหมู่บ้านจัดสรรและ QPM เนี่ยบริษัทที่เข้าไปบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรกับคอนโดเขาจะต้องมีเรียกว่านิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยบริษัทนี้ใหญ่มากนะครับมีพนักงานเป็นพันคนเลยดูแลในในกรุงเทพในปริมณฑลเยอะมากแล้วก็ทำพวกระบบบัญชีอะไรมีรปภ.อย่างเงี้ยครับอันนี้คือ QPM นะครับแล้วก็วันนี้จะต้องใช้คนเยอะเหมือนกันเนาะมีรปภ.ด้วยเนาะแล้วก็มีบริษัท KCG ที่มีผลิตเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคผู้ผลิตบริโภคขนมอะไรเงี้ยนะครับซ
0: ึ่
1: งได้แพงแล้วต้องผมจำไม่ผิด
0: เป็นมหาชนนะเป็นมหาชนด้วยนะ
1: แล้วก็จะมีปีนี้มีใหม่เข้ามาเป็นชื่อบริษัท Bangkok Christmasนะครับแล้วก็จะมีบริษัทเล็กเซ็งบริษัทเล็กเซ็งนี่ก็เป็นบริษัทจำหน่ายเม็ดพลาสติกเก่าแก่เลยนะอายุต้อง65ปีแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นบริษัทหลักที่ร่วมโครงการกับเรามาโดยตลอดนะครับที่ร่วมตัวอาชีวพัฒน์ครับ
0: ครับนะโครงการอื่นนะบริษัทประกอบการอื่นเนี่ยเดินเชิญเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ทั้งK CG นะ QPM นะเห็นไหมโอ้โหบริษัทหลายบริษัทนะ
1: ตอนนี้ที่ชื่อเต็มก็จะก็คือบริษัทไทย President Food จำกัดมหาชนที่จริงก็จะรวมถึงพวกอะไรนะขนมปังฟาร์มเอาแต่ฟาร์มนี้ก็ของเขา
0: ครับ
1: เขาเทคโอเวอร์ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยก็นี่ก็ด้วยครับที่ก็จะมีอยู่หลายบริษัทเลยแหละที่ได้เข้าร่วมเพียงแต่ว่าอาจจะเอาตัวบริษัทใหญ่เข้ามาดูแลก็ไม่ได้พูดถึงบริษัทลูกเหมือนสมัยก่อนที่ผมเดียวกับทางเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลก็จริงๆเนี่ยคือ14บริษัทนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่ารวมเป็นชื่อเดียวคือชื่อเซ็นทรัล
0: อ่าครับนั่นก็อย่างนะครับให้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลายบริษัทนะดังนั้นก็บริษัทไหนที่เอาเงินเข้ากองทุนนะดังนั้นก็ชวนนะปีหน้านะไม่ต้องเข้ากองทุนนะทันไหมเขาจะเข้าช่วงไหนอะกองทุนเอาเงินต้องทุกครับ
1: อย่างนี้ครับจริงๆแล้วการทำเนี่ยคือต้องทำของปีหน้าแล้ว
0: ปีนี้ไม่ทันแล้วนะ
1: แต่ว่าเตรียมไม่แต่ว่าการเตรียมการต้องเตรียมปีนี้เช่นประกาศฝ่ายบุคคลประกาศพนักงานนี่มันต้องเริ่มทำแล้วนะฮะแล้วกว่าจะคัดเลือกกว่าจะอะไรกว่าจะทำเอกสารใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็ประมาณอยู่มันสัก 2-3 เดือนเพราะนั้นช่วงกลางปีนี้ไปแล้วว่าจริงๆเราก็ควรเริ่มทำได้แล้วเพื่อจะมุ่งหน้าสำหรับปีหน้านะครับ
0: ก็เรียนเชิญนะครับสำหรับโปรแกรมที่สนใจจริงๆแล้วอยากชวนนะไม่อยากเอาจริงนะอยากชวนเพราะเงิน120,000เงิน100,000 กว่าบาทเนี่ยมันจะได้ไปถึงคนพิการไม่ต้องเข้ากองทุนคนพิการนะเพราะที่ล้นละล้นจนต้องเอาคืนการคืนคลังกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะ
1: จริงๆมันมีอยู่กลุ่มนึงนะผมสนใจมากเลยนะแต่ว่าในกลุ่มนี้มีที่เดียวที่สนใจที่จะทำอย่างที่เราแนะนำไปก็คือธนาคารออมสินนะครับก็คือกลุ่มของสมาคมธนาคารไทยซึ่งรวมทั้งหมดเลยประมาณอุ้ยเกือบ 2,500 คนเลยนะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเสียดายว่าทางกลุ่มธนาคารไทยเนี่ยถ้าคุณเอาตรงเนี้ยคืนไปให้พนักงานตัวเอง
0: ครับ
1: เป็นเหมือนสวัสดิการกับพนักงานตัวเองเนี่ยทางสมาคมธนาคารไทยเท่ากับดูแลพอร์ตนี้คนเดียวเลยประมาณ280 ล้านนะ
0: ครับ
1: นะแล้วมันเวียนกันได้อ่ะธนาคารสีน้ำเงินให้เต็มแล้วเหลือก็ไปให้ธนาคารสีเขียวสีเขียวก็ไปได้เต็มแล้วก็ไปให้ธนาคารสีม่วงได้มันสลับกันได้หมดเลยก็เขาเรียกว่าเป็นพอร์ตหนึ่งไปเลยอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับก็เป็นช่องทางหนึ่งจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยสำหรับฐานประกอบการไหนที่อาจจะมีเรียกว่าคนพิการที่เป้าหมายอยู่แล้วนะครับมาคือในเครือญาติของลูกพนักงานของท่านอันนี้ก็ได้หรือท่านบอกว่าโอ้ไม่สะดวกเลยแต่ว่าเนี่ยตอนมีโควต้าอยู่10ที่อ่ะเอาเงินเข้ากองทุน10ที่อ่ะแต่10ที่ก็คือล้านนึงนะเนาะเอามาที่ให้มูลนิธิปัญญาพัฒน์สัดสรรเองได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมมี2ทาง
1: ได้เพราะตอนนี้เนี่ยที่เราเข้าคิวไว้อ่ะอยู่ที่ประมาณเกือบ200คน
0: 200คนแต่นาก็เชิญชวนนะครับ
1: รอไปตามคิว
0: นะสองประกอบการนะแต่ละท่านนะครับถ้ามีนะคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยท่านหรือปีนี้ท่านเอาเงินเข้ากองทุนนะปีหน้าเปลี่ยนมาแบบนี้เพราะว่าเงินเนี่ยจะไปสร้างอาชีพให้คนพิการเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับครับช่วงนี้ปิดท้ายพิดดาครับก็
1: มีกลุ่มเมื่อกี้เราไปกลุ่มแรกคือกลุ่มคนพิการกล
0: ุ่
1: มที
0: ่
1: 2คือกลุ่มประกอบการกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3
0: ครับ
1: ผมอยากให้องค์กรคนพิการต่างๆสมาคมต่างๆมูลนิธิต่างๆที่เคยทำมาตรา35แต่รู้ตัวว่าจะทำแบบไม่ถูกต้องหรือว่าถ้าเป็นภาษาสวยงามหน่อยคือทำไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้ผมชวนนะว่าจะปฏิวัติตัวเองอยากทำให้มันถูกต้องทำยังไงก็สามารถลงทะเบียนมาร่วมฟังในงานได้ครับจะได้กลับไปช่วยสมาชิกของตัวเองได้เพราะว่าตัวเองก็ทำอยู่แล้วทุกปีใช่ไหมครับไปอุตส่าห์ไปวิ่งหาโควต้ามาจากบริษัทนู้นบริษัทนี้เอามาให้กับพนักงานเอาให้กับสมาชิกของสมาคมตัวเองแต่ว่าทำจนแล้วจนรอดกี่ปีผ่านมาก็ยังทำไม่ถูกต้องก็มาเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องจากเราได้ก็เชิญชวนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับ
0: ครับก็เชิญชวนทั้งในส่วนของประกอบการทั้งองค์กรหน้าคนพิการเนาะรวมถึงนะครับ คนพิการที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้นะครับโครงการนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็คือโครงการอาชีวพัฒน์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมนะประจำปี2569ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับจากปีที่แล้วครับมีคนพิการที่ได้ผ่านโครงการนี้กี่ท่านนะครับ
1: ปีที่แล้วคือมีอย่างนี้ครับบริษัทเอกชนเนี่ยบางทีเขาก็เลือกมาตรา37 35 7ด้วยเอาเฉพาะอาชีวพัฒน์ครับก็ประมาณเกือบ40คน
0: ครับ
1: เกือบ40คน
0: ก็ได้นะได้ยกระดับนะ40ท่านแล้วยกระดับอาชีพในการดูแลนะ
1: ฮะใช
0: ่วันที่10แบบนี้ก็จะได้เจอหลายๆท่านนะครับที่มาร่วมงานได้รับ
1: ก็คือ4ประมาณ40คนนึงก็จะรับใบประกาศแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ของปีนี้นะครับ
0: ปีนี้ครับก็ได้กี่ท่านครับ
1: ก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: ก็คือของปีนี้ก็จะเป็นปฐมนิเทศปฐมนิเทศแล้วเราก็จะเป็นอบรมออนไลน์แทน3วัน
0: ครับ
1: นะครับเพราะบางคนอยู่ไกลภูเก็ตอย่างเงี้ยถ้าจะมานั่งอบรม3วันกับเราก็อาจจะไม่สะดวก
0: งั้นก็ออนไลน์ได้อันไหนก็ถือว่าสะดวกได้หรือไม่สะดวกนะมีออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝึกอาชีพจริง
1: นึกซะว่าเป็นมีโควิดรอบ2อะไรเงี้ยก็เลยต้องผมลงออนไลน์แทนอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะตรงส่วนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าคาดการไว้อยากจะได้สักกี่ที่นั่งครับ
1: อย่างนี้ครับที่แต่ไม่เท่านี้ตอนนี้เรากำลังประสานงานอยู่ถือว่าเริ่มมีความชัดเจนแล้วอาจจะมีงานประชาสัมพันธ์จากช่องรายการทีวีถ้าเกิดว่าได้นะครับแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์น่าจะออกเทปเนี่ยประมาณ2ครั้ง2อาทิตย์ก่อนวันที่18แล้วก็หลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยทางรายการเนี่ยทางช่องเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ตลอดจนถึงสิ้นปีเลย
0: ก็เลย
1: คิดว่าน่าจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้าร่วมกับเราเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ครับนะนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่ยกระดับนะครับก็เสร็จแล้วเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่วิดาครับปิดท้ายครับมาถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้เช่นครับกำลังใจครับ
1: ชวนไปงาน18มิถุนายนดีกว่าครับ
0: โอเคได้ครับ
1: แล้วก็คนพิการหรือครอบครัวพิการยังไงแล้วสำหรับผมนะส่วนตัวนะผมมาไม่มองเรื่องอื่นเลยผมคิดอย่างเดียวคนเราเกิดมาแล้วมีลมหายใจแล้วอะสิ่งที่จะมีค่าที่สุดที่จะเป็นตัววัดเราได้ก็คืออาชีพมีงานทำมีรายได้ใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะเราเป็นคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มันเหมือนเราเป็นภาระของครอบครัวแต่ถ้าเราสามารถทำได้มันก็จะเป็นแบ่งเบาภาระครอบครัวไปได้ประมาณนั้นอาจจะเป็นหลักไม่ได้แต่อย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระได้เพราะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าเรื่องอื่นสังเกตเลยผมจะไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ทำงานประเด็นอื่นเลยผมเร่งอาชีพอย่างเดียวเลยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ
0: ครับนะ
1: ก็ต้องฝากไปด้วย
0: ก็นะถ้าเราสามารถที่จะสร้างอาชีพของตัวเองได้มันคือความภูมิใจไม่เป็นภาระภาระเป็นพลังนะครับนี่ก็ขอบคุณหน้าของพี่พิดาลิ้นนทกุลนะครับในการดูการมูลที่ปัญญาพงศ์ที่ทำร่วมกันครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับ
2: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการคือใครตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ให้ความหมายผู้ช่วยคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคล พื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตโดยรัฐมีการสนับสนุนจัดบริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA Personal Assistant ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนพิการได้หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอโดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิร้องขอผู้ช่วยคนพิการได้โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ช่วยคนพิการไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการหรือคนอุปการะคนพิการส่วนผู้ช่วยคนพิการคือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.thเรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาภายในบริเวณพระปราพิธีลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ภายในพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกิจกรรมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบและถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา17นาฬิกาเมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์นะครับท่านรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ในนางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระปราพิธีจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระปราพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เลือกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระปราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการ ในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวชได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัย อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์และกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์แล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลใน

0: จ้าหน้าที่ของทางศาสนาได้อาราธนาศีลนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะ

0: พุทธิงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเย
1: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
2: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้กล่าวรายงานและจะเปลี่ยนเชิญผู้แทนพระองค์นะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าในขณะนี้
3: ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการ ซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มหงส์เองครับ
4: สัพพะวิวาราเดชปฏิจจังคือมหากังคีวะตัง
1: กายะสิทธายะผู้แทนโลกนะครับในรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำถวายผ้าป่าแล้วเจ้าพนักงานพระราชบริพภคของไทยสังแต่ตุลยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาผ้าป่าครับ

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปราณเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ลานอโศกนะครับและผู้แทนพระองค์ก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดโคมไฟจะโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเบียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานวัดทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะพนักงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับอันตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการของการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ

จะพิทักษ์สุจรัตวิมลใจเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

คุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเปทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนและก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬารพิสุทธิพิเศษสุขใสอีกทำต้นทางกันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าพ่อโอนอ่อนอุตมงลบทำจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสภุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันทรีกาลนิโยอนุตตรังปุญญัตเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดาพระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญา

ลูกไก่และเกิดพิบูลภูมิพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกระนับเลือตราขาพ่อนกหมูพระสลาพกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไสจงช่วยกระจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงตหัสสาบันนิปิริมวิสาวุตังชีเมคารังอุทิตโกรัตเสนมารังทานาที่ธรรมวิธีนาวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพิริจัง

0: านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทํานองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับ
1: สำหรับผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพิธีมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการให้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาดพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยและเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระการำหนึ่งต้นตระการำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาสเพตรา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิธีพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่สองรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกอบเจตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยที่จะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกะวัสสะตังชีวตุอติเรกะวัสสะตังชีวตุอติเรกะวัสสะตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรัสสะ

0: จากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระสาชาติได้กล่าวเบิกทูตเจตสถาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2560 การสมรับถือเพื่อสมัครพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกหลานพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษกรมทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการสองด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งมีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานตัดสินไทยในพุทธศาส

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเป็นเพียรได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: ม99.50 เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานเตรียมประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการ1ชุมชน1ไม้งามโครงการชลประทานขอนแก่นร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งละวะแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำของชาวประมงพยากรณ์อากาศประจำวันและถ่ายชื่อไทยพลัส6040บรรเทาค่าครองที่ประชาชนร้านค้าเตรียมใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ครอบคลุมขนส่งสาธารณะลดภาระค่าเดินทางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานเตรียมประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันนี้ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานและอัญเชิญไปประดิษฐานหน้าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์และพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดเนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณพุทธมณฑลอีสานเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาเทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการ1ชุมชน1ไม้งามที่ชุมชนซอยทานทิพย์นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการ1ชุมชน1ไม้งามชุมชนซอยทานทิพย์โดยมีหัวหน้าฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เทศกิจประธานชุมชนและพี่น้องชุมชนเข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทเมธีศรีวรรณารองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.เมืองขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานและคณะวิทยากรให้ความรู้จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4ร่วมกิจกรรมครั้งนี้สำหรับโครงการ1ชุมชน1ไม้งามเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนจึงได้จัดทำโครงการ1ชุมชน1ไม้งามขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและป้องกันตนเองรวมถึงใช้ในภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักกฎหมายโดยอบรมให้ความรู้ด้านยุทธวิธีในการระงับเหตุและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชและเพื่อเป็นการป้องกันลดความสูญเสียหรือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นได้ต่อไปโครงการชลประทานขอนแก่นร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งละวะแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำของชาวประมงวันนี้นายยงยุทธนุริศมนตรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโนนสะดาวบ้านโคกสำราญตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแค่จังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมบูรณาการการทำงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นในการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณท่าเทียบเรือกลุ่มประมงพื้นบ้านโนนสะดาวบ้านโคกสำราญโดยมีผู้แทนในองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11นายอำเภอบ้านแค่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวัชพืชหนาแน่นจนกีดขวางการเดินเรือโค พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำแก่งละว้าต่อไปลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยเวลา 12:00 นวันนี้ถึง 12:00 นวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: นโยบายรัฐบาลเห็นทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ไทยช่วยไทยพลัส60-40บรรเทาค่าครองชีพประชาชนร้านค้าเตรียมใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมขนส่งสาธารณะลดภาระค่าเดินทางหลังสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น26,524,940รายโดยเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จทั้งสิ้น 26,46,23 รายสะท้อนถึงการตอบรับเชิงบวกของประชาชนต่อโครงการของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 1,046,878 ร้านค้าและลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้ 693,031 ร้านค้าโดยเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569สำหรับร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยกระทรวงการคลังได้เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบในวันที่1มิถุนายน2569เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต๊อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบอีกทั้งกระทรวงคมนาคม ยังได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชนโดยให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ใช้สิทธิชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นครอบคลุมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งรถโดยสารขอสอมอกรถทัวร์รถไฟฟ้า4สายและเรือโดยสารเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจบข่าวจันกีฬางามนุรัตบรรณาธิการข่าวกันที่มาจันเต็มอ่าน
9: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: ภาษาไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่าถนอมถนอมเป็นคำกริยาหมายถึงคอยระวังประคับประคองไว้ให้ดีเช่นถนอมน้ำใจหมายถึงใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็วเช่นถนอมของกินของใช้ถนอมแรงหมายถึงเก็บไว้อย่างดีเช่นถนอมเอาไว้ก่อนติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
12: ติดตามรับฟ
6: ังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: ได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
13: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: หาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีนึงหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไทยและเวียดนามก็ได้นำมาคุยกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็มีการผลักดันนะครับผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้ได้นะครับมีการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Tree Connect Connect 3อย่าง3อย่างนั้นประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างที่2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและอย่างที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับโดยใหความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วๆนี้นะครับผมก็ได้รับของขวัญ นะครับได้รับของขวัญเพราะว่าเพื่อนๆผมก็ไปสัมมนาที่เวียดนามมานะครับเขาก็เอาของเวียดนามที่แจกในงานสัมมนาก็เป็นของกินนะครับก็มีการแจกเส้นเล็กด้วยนะท่านผู้ฟังเส้นคล้ายๆกับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวที่เราเอามาลวกก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราเนี่ยแต่เส้นเขานุ่มเส้นเขานุ่มนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่มาจากคล้ายๆกับโอท็อปในบ้านเขาแต่ในเวียดนามผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพก็คือคล้ายๆกับเหมือนโอท็อปในบ้านเราอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นของเวียดนามแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆนะครับที่เขาก็นำเสนอสินค้าของเขานะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายหลากหลายนะครับหลากหลายเหมือนกันมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันจริงๆความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกออกนะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามท่านหนึ่งนะครับก็คือโฮจิมินห์โฮจิมินห์ก็เคยอพยพลี้ภัยมาที่ประเทศไทยนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงแถวจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่เราก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้นะครับจริงๆในลุ่มน้ำโขงนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศเดี๋ยวแล้วแต่วาระโอกาสแล้วกันผมก็จะนำมาเจาะลึกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับความร่วมมือในด้านต่างๆก่อนจะพักผมพูดถึงประเทศเวียดนามอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและซัพพลายเชนระดับโลกนะครับพร้อมทั้งก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะครับโดยศูนย์กลางการผลิตโลกนั้นนะครับก็อาทิอย่างเช่นเป็นศูนย์กลางในการผลิตพวกสมาร์ทวอทช์สมาร์ทโฟนของบริษัทชั้นนำนะครับบริษัท Apple บริษัท Samsung นะครับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือมีการเติบโตของสตาร์ทอัพอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับรวมถึงมีการลงทุนโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การขยายตัวของ GDP พุ่งสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อมาเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเวียดนามที่คนไปเยอะโดยเฉพาะคนไทยคนไทยก็เที่ยวเวียดนามเยอะเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยตั๋วไปเวียดนามบางช่วงเนี่ยถูกกว่าตั๋วไปสงขลาถูกกว่าตั๋วไปสุราษฎร์อย่างนั้นอีกนะท่านผู้ฟังแล้วแต่เที่ยวบินจริงๆนะครับเวียดนามเขาก็มีจุดหมายปลายทางยอดฮิตนะครับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับทั้งเมืองดานังนะครับทั้งเมืองฮอยอันทั้งเมืองฮานอยทั้งเมืองโฮจิมินห์และผมแถมให้อีกอย่างหนึ่งเมืองฮาลองเมืองฮาลองเนี่ยเขาก็จะมีที่เที่ยวก็คือฮาลองเบย์ก็คือเป็นอ่าวฮาลองนะครับเป็นอ่าวที่เราก็จะได้เห็นความสวยงามของความเป็นอ่าวของเวียดนามนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราไปเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเมืองโฮจิมินห์อย่างเมืองฮานอยอย่างนี้นะครับก็จะเห็นถึงการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคของการก่อตั้งประเทศโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นเวียดนาม
และ

0: ถ้าเกิดใครผ่านตาข่าวเวียดนามข่าวหนึ่งเมื่อช่วงปีที่แล้วผมก็เลยนำมาเล่าสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของเวียดนามนะครับเพราะว่าเขายุบหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงเลิกจ้างข้าราชการจำนวนเกือบ 80,000 คนนะครับเพราะว่าเขาหวังลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโอ้ยแต่ข่าวนี้ผมอ่านตอนแรกแบบโหดเหมือนกันนะคือโละข้าราชการทิ้งไปเลย 80,000 คนนะครับคือเดี๋ยวนี้พูดให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทำงานเรื่องของการใช้กำลังคนเนี่ยมันน้อยลงบางตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นที่ไม่มีความสำคัญขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องถูกโละไปนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนในตำแหน่งทางราชการเราก็จะเห็นตำแหน่งนักพิมพ์ดีดตำแหน่งผู้สื่อข่าวและรายงานข่าวอะไรอย่างนี้ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับคือก็ไม่ต้องทำงานอื่นเพราะชื่อตำแหน่งมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับแต่ในทุกวันนี้ก็จะมีตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะครับตำแหน่งนักหลายๆตำแหน่งนะครับหลายๆตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนนักประชาสัมพันธ์อย่างนี้อันนี้ผมนำตำแหน่งในทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเพราะว่าพอพูดอย่างนี้แล้วความหมายของตำแหน่งนี้หน้าที่ในความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตรงนี้มันกว้างมากเราไม่รู้ว่าคำว่านักสื่อสารมวลชนนี่มันไม่ได้แค่พิมพ์ดีดอย่างเดียวหรือว่ามันไม่ได้แค่รายงานข่าวอย่างเดียวแต่ว่าบางทีทำก็ต้องทำเอกสารทำผังรายการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับที่ผมจะสื่อก็คือว่านี่คือวิธีการลีนองค์กรให้เล็กลงซึ่งประสิทธิภาพอาจจะเยอะขึ้นแต่คนอาจจะเหนื่อยลงนะครับอันนี้ลองถามตัวเองนะครับถ้าเกิดท่านใดรับราชการแล้วเจอความเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานี้นะครับว่างานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการนำองค์กรไปสู่อนาคตเนี่ยองค์กรมันต้องลีนลงนะครับแล้วเมื่อลีนลงคนก็จะถูกลดจำนวนลงเหมือนที่มีการพูดคุยกันเรื่องของการลดจำนวนนายพลอันนี้ถ้าเกิดเราไปทางกระทรวงกลาโหมนะท่านผู้ฟังคือประเทศไทยของเรามีนายพลเยอะเหลือเกินนายพลนายพันเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นในตำแหน่งนายพลที่จะต้องเยอะเกินนะครับก็มีการเสนอแนะต่างๆจากทางแนวคิดแบบหัวก้าวหน้านะครับว่าให้ลดกำลังพลรวมถึงในเรื่องต่างๆเราก็จะเห็นเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยในสังคมและผมเชื่อว่าก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการลีนองค์กรในการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้เห็นประสิทธิภาพต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นการปฏิรูประบบบริหารและเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยพูดเรื่องเวียดนามจริงๆในเรื่องตรงนี้นี่แทบไม่ต้องพูดเลยพูดเรื่องเวียดนามแล้วมันทุกประเทศทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะครับในแง่ของการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็นำข่าวมาเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับพูดถึงเวียดนามอาทิตย์นี้ผมพูดถึงเวียดนามเยอะหน่อยเพราะว่าทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับคุณโตเลมก็มาเองนะครับก็นำเสนอให้เห็นว่าเรากับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรนะครับและในอนาคตจะพัฒนาไปสู่แบบใดนะครับนำเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิม สินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมชลธรจันยาครับกำลังเล่าข่าวสารต่างๆและในเวลานี้นะท่านผู้ฟังบ้านเมืองเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับหน้าฝนนั้นมาพร้อมกับความชุ่มชื่นของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำจึงเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้ำเป็นความสำคัญตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชุมชนนี่คืออดีตเรามองไปในอนาคตอีกที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมี AI ยังต้องใช้น้ำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่า AI เขาใช้น้ำอย่างไรนะครับแต่รัฐบาลเราก็มีการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะครับการบริหารจัดการน้ำในที่นี้ท่านผู้ฟังมีหลากหลายมิติทั้งในด้านของความมั่นคงทางอาหารทั้งในด้านของการรับมือภัยพิบัติทั้งในด้านของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องเลยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มีการพูดคุยมีการประชุมกันนะครับการประชุมที่เกิดขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานชื่อประเทศอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังหัวข้อการประชุมเนี่ยเขาประชุมในเรื่องของน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะการประชุมดังกล่าวนี้นะครับก็มีการร่างปฏิญญากันนะครับการร่างปฏิญญาที่ใช้น้ำเพื่อความยั่งยืนก็เพื่อการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีถ้อยแถลงเขาก็กล่าวว่าน้ำนั้นเป็นรากฐานของชีวิตของเศรษฐกิจและของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยมุ่งยกระดับการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกซึ่งจำเป็นต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่กันพร้อมสะท้อนความพยายามของไทยในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านน้ำที่ซับซ้อนมากทั้งภัยแล้งทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการมีการเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีงบประมาณและความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรและการผลิตพร้อมเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือภัยพิบัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือในการประชุมน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหลากหลายประเทศนั้นก็เห็นว่าควรที่จะมีการจัดการน้ำอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดเอาใกล้ตัวเราหน่อยท่านผู้ฟังเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากคนกรุงเทพเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่าเดี๋ยวน้ำล้นเดี๋ยวน้ำนะครับไม่ได้รับการระบายอย่างเพียงพอนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อเกิดเรนบอมเนี่ยกรุงเทพนี่เป็นแอ่งกระทะนะครับทั้งยังอยู่ติดกับอ่าวไทยและอยู่ติดกับแม่น้ำที่ขนาบตัวเมืองอีกด้วยนะครับทำให้หลายคนก็มีข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายนะครับและในช่วงนี้กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนั้นเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันทุกปีนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรว่าจะใช้มาตรการอะไรในการรับมือกับน้ำล้นตลิ่งในการรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับมีประเด็นในการพูดคุยกันทุกปีการเลือกตั้งจริงๆสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าแต่ละปีเมื่อฝนตกหนักขึ้นท่านผู้ฟังสภาพการจราจรหรือความเป็นอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพก็ลำบากยากขึ้นเช่นกันการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางมาทำงานนะครับยิ่งช่วงฝนตกนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกลัวเปียกไม่กลัวเปียกแต่อย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรหากเส้นทางที่เราใช้น้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วรถแล่นผ่านได้หรือไม่ซึ่งส่วนมากก็แล่นผ่านได้แต่ระยะเวลาในการใช้พาหนะโดยเฉพาะนะครับระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมย์ซึ่งเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่ารถเมย์ยังมีคนใช้เยอะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นบนรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับยังมีคนใช้รถเมย์กันอีกเยอะนะครับเพราะว่ารถเมย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะครับตรงนี้พอเกิดน้ำท่วมรถเมย์ก็จะวิ่งยากขึ้นลำบากมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐก็ต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะทั้งนโยบายภาครัฐในเชิงนโยบายใหญ่หรือว่านโยบายในเชิงภาพรวมที่เป็นท้องถิ่นนะครับที่เป็นเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นนั้นๆแต่ละท้องถิ่นก็จะมีแผนที่แตกต่างกันไปนะครับตามโครงสร้างผังเมืองตามวัสดุอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีตามการระบายน้ำที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าจะวางแผนกันอย่างไรจะถือว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญกันมากนะครับรวมถึงระดับโลกด้วยในการประชุมวาระนี้ผมก็นำเรื่องน้ำมาพูดนะครับต่อไปผมจะพูดเรื่องน้ำในอีกมิติหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องบริหารจัดการน้ำนะแต่อีกมิติหนึ่งก็คือน้ำในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีนะครับถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างไรนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับไม่ได้เติบโตด้วยโค้ดที่เขากรอกเข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ทรัพยากรมากนะครับโดยอีโคแลบเขาก็วิเคราะห์เผยสถิติที่น่าสนใจนะครับว่าภายในปี2573พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน AI ทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นจนเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของประเทศอินเดียทั้งประเทศนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังมีการมองข้ามนะครับคือคนส่วนมากก็มองข้ามทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการใช้ AI ไปนั่นก็คือน้ำนั่นเองเพราะว่าระบบ AI นั้นจะใช้น้ำมหาศาลเท่ากับปริมาณน้ำดื่มที่คนอเมริกันทั้งประเทศต้องดื่มใน1ปีนะครับอันนี้โดยกระบวนการของ AI ทำไมต้องใช้น้ำท่านผู้ฟังเพราะว่าในการที่เราใช้เทคโนโลยี AI เขาจะเรียกว่ามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์ Data Center ก็คือศูนย์ข้อมูลนั่นเองในศูนย์นี้เขาจะมีการระบายความร้อน ยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งมีการอัดแน่นเชิงทรัพยากรเรื่องข้อมูลเนี่ยระบบมันก็จะยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งฮีทอย่างนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์นับหมื่นตัวในศูนย์ข้อมูลก็จะสร้างความร้อนมหาศาลนะครับวิธีที่ใช้ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใช้ระบบทำความเย็นด้วยน้ำนะครับซึ่งน้ำก็จะถูกระเหยออกไปในกระบวนการนี้นั่นเองนะท่านผู้ฟังก็เหมือนเทคโนโลยีในการระบายความร้อนนะครับยิ่งข้อมูลเยอะเครื่องก็ยิ่งฮีทอย่างนั้นและในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับการผลิตชิปประมวลผลขั้นสูงต้องการน้ำที่เรียกว่าอัลตราเพียววอเตอร์นะครับซึ่งต้องผ่านกระบวนการกรองหลายชั้นจนสะอาดกว่าน้ำที่ใช้ผลิตยาถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้มีอนุภาคใดๆไปทำลายวงจรขนาดนาโนเมตรนะครับนี่ก็จึงเป็นเหตุผลที่น้ำจึงมีความสำคัญกับยุคอนาคตนะครับไม่ใช่แค่น้ำเพื่อการดื่มกินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นน้ำที่ใช้ในการผลิตในการหล่อเลี้ยง data center ในการหล่อเลี้ยง AI ซึ่งถ้าเกิดเครื่องมันฮีทตัว data center มันฮีทเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูทุกวันนี้เราใช้ AI ในชีวิตประจำวันที่มากมายหลากหลายมากๆนะครับเวลาท่านผู้ฟังเลือกซื้อสิ่งของเวลามันฟีดหน้าจอมานะครับหรือแม้กระทั่งอื่นๆเข้าดูข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถหาความรู้ได้เวลาแอปพลิเคชันนั้นฟีดข้อมูลหรือฟีดสินค้าให้เรานะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้ AI ล้วนใช้การประมวลผลล้วนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ทำการเก็บสถิติจากพฤติกรรมของเรานั่นคือ AI สิ่งนี้ทำให้เราต้องมองทรัพยากรนะครับทรัพยากรในบ้านเราซึ่งบ้านเรานั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆโดยปกติทั่วไปเรามักจะพูดเรื่องน้ำนะไม่ใช่แค่เราแต่เป็นรายการผมด้วยมักจะพูดเรื่องน้ำในมิติของการทำการเกษตรนะครับเพราะว่าหากการเกษตรที่ดีนั้นจะต้องมีระบบชลประทานที่ดีแต่เมื่อไม่มีระบบชลประทานที่ดีการทำการเกษตรก็ยากนะครับการบริหารจัดการน้ำก็ยากเช่นกันทีนี้พอน้ำได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้เราต้องคอยดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้สำหรับกระบวนการในการระบายความร้อนพูดแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปดูโรงงานในการทำ data center ในโรงงานในการทำ AI ต่างๆนะครับเราน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาใช้กระบวนการใดนะครับเพราะว่าในนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ AI ในเทคโนโลยีการผลิตชิปผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ำเป็นเพียววอเตอร์เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอาจจะสะอาดกว่าน้ำที่เราใช้กินอีกมั้งน้ำที่ใช้กับเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายระบบของเขาประมาณนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่มีความหวังนะครับเมื่อเราคิดถึงอนาคตสิ่งเหล่านั้นก็มักจะมาพร้อมความหวังและโอกาสต่างๆในการที่เราจะค้นหาสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเยอะขึ้นมีอาชีพต่างๆมีครอบครัวที่มั่นคงขึ้นมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ตัวเรานั้นจะสบายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จักเทคโนโลยีและรู้จักวิธีการต่างๆนะครับรู้จักช่องทางต่างๆตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของต่างประเทศนะครับอธิบายเรื่องของไทยเวียดนามซึ่งในปีนี้ก็ครบวาระความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยเวียดนามนะครับและช่วงที่2ของรายการก็พูดเรื่องน้ำใน2มิติมิติที่1ก็คือมิติในการบริหารจัดการน้ำ การใช้น้ำทำการเกษตรและมิติที่สองก็คือการใช้น้ำกับปัญญาประดิษฐ์ว่าเอ๊ะสองสิ่งนี้มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับแต่นั่นคือเทคโนโลยีและนั่นคือโลกของเราครับในช่วงนี้ผมชโลธรจันยาและรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจปิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platformที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นบริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต ้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่
1: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชน
4: และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิตาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทที่มีสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
8: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกลุ่มล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นาทีเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวที Pride Stage กันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
13: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น

0: นักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะอาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ธเนศคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงซีรีส์จีน AI อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันเวลาที่เครียดเรารู้อาจารย์ว่ามันรู้สึกมันไร้สาระยังฮึตอนจบรู้เลยแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยมันพูดกันขนาดนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดูจบแล้วก็ชอบดูเหมือนคล้ายๆกับใครเครียดก็เลยมองว่าตอนนี้คงจะฮิตไปทั่วโลกอาจารย์มันมีจุดเริ่มต้นยังไงคะอาจารย์ซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยค่ะ
1: เอาอย่างนี
0: ้
1: ในส่วนตัวพออายุยัดเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันเนาะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ในส่วนตัวพี่เนี่ยเอาเล่าจากประสบการณ์การดูซีรีส์จีนแนวตั้งของพี่ก่อนเนา
0: ะ
1: คือจริงๆอ่ะพี่เริ่มดูละครคุณธรรมของไทยก่อน
0: ใช่เหมือนกัน
1: คุณธรรมของไทยก่อนสักสองสามปีที่ผ่านมาละครคุณธรรมของไทยมันก็จะซ้ำกันนะพี่ก็เริ่มเบื่อละพี่ก็เว้นช่วงไปปรากฏว่าเฮ้ยมันมีซีรีส์จีนแนวตั้งเข้ามาเริ่มเข้ามาในฟีด YouTube ของพี
0: ่
1: พี่ก็ลองเปิดดูถ้าพี่จำไม่ผิดอะเรื่องแรกที่พี่ดูอะมันน่าจะเป็นเรื่องสินเฟยแบบลูกคนเล็กที่ถูกรังแกอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: จะเป็นแนวนั้นแหละค่ะ
1: ถูกรังแกแล้วเธอก็ตัดขาดญาติตัดขาดจากญาติ
0: แล้วเธอก็ออกจากมรดกอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วก็แบบก็มีดราม่ากันระหว่าง
0: ที
1: ่เนี่ยลูกตัวเอกในครอบครัวแล้วก็ในที่สุดก็พระเอกก็ได้ดีได้ดีเติบโตในสายธุรกิจ
0: ใช่ไหมกลายเป็นประธานกู้ไม่ใช่
1: อะไรแบบเนี้ย
0: ประธานเสริมค่ะ
1: แล้วก็ครอบครัวก็ล่มไป
0: ค่ะ
1: แต่แรกที่ดูเรื่องนี้เรื่องแรกที่ก็อะไรวะแล้วก็แบบมันก็จะมีให้ดูมาเรื่อยๆพอเราเริ่มฟีดใช่ไหมมันก็จะเริ่ม
0: มันจะมาเรื่อยๆให้เราเลือก
1: เรื่อย
0: ใช่ไหมคะ
1: พี่ก็เห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มพวกช็อตดราม่าอุ้ยหลายๆแพลตฟอร์ม
0: มีหลายแพลตฟอร์มแล้วก็บางคือบางทีอ่ะมันไม่ให้เราดูไม่จบใช่ไหมเราก็ใจแบบดูไม่จบอ่ะมันไม่มีอ่ะ
1: เสียเงินแล้วก็เสียเงิน
0: ค่ะ
1: พี่ก็เข้าไปเสียเงินอยู่สักสองแพลตฟอร์ม
0: โอ้โหลงทุนมาก
1: มันก็แพงมากเลยเนาะ
0: แพงค่ะ
1: แล้วก็ได้ดูแบบว่าไม่กี่เรื่องเองเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยเราดูหน้าปกแล้วไม่เห็นน่าสนใจก็เลยเลิกดูไปช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่สมัครอะไรอีกแล้วจนทุกวันนี้เลือกดูฟรีนะ
0: ค่ะเหมือนกันมันจะขึ้นมาแล้วเวลาเราดูใน Facebook อ่ะมันก็พอเราขยับเป็นวิดีโออ่ะมันจะขึ้นมาให้เลือกพอเราดูนะอาจารย์มันก็จะมาแต่นางเอกซ้ำเดิมพล็อตเดิมแบบนี้เลย
1: เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ที่ดูแพลตฟอร์มจาก YouTube แล้วก็รีวิวใช่ไหมแล้วก็บิลิและพวกเนี้ยที่มัน
0: ใช่
1: พอให้เราดูฟรีได้
0: เราก็จะจำชื่อเรื่องแล้วก็ไปเซิร์ชดูบิลิฟรีค่ะ
1: อันนี้คือในส่วนของพี่เองเนา
0: ะ
1: ประมาณปี67-68เนาะแล้วก็ส่วนบอกว่าเอ๊ะมันมีจุดเริ่มต้นยังไงมันจุดเริ่มต้นจากไอ้การรวมตัวกันนะมัดรวมระหว่างนิยายออนไลน์กับพฤติกรรมการดูเซฟวิดีโอในมือถือประมาณตั้งแต่ประมาณปี2019ซึ่งก็ประมาณเท่าไหร่6-7ปีใช่ป่ะซึ่งก็น่าจะอยู่ใน TikTok นะTikTok จีนนะไอ้เตาจีนเนี่ยน
0: ะ
1: ก็เข้าใจว่าจีนบอกเป็นคนเริ่มต้นใช่ไหมเป็นคน
0: จีนเลยจีนเลยใช่
1: เริ่มต้นเลย
0: เกาหลียังไม่มีเนาะตอนนั้นเรายังติดแบบเกาหลีซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ดีๆตลาดอันนี้ก็เข้ามาตีกระจุยเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะมันก็มาคอนเทนต์แบบเร็วๆกระชับแล้วก็ดูซ้ำๆ
0: แล้วเรื่องมันก็เดิมๆวนๆนะอาจารย์ถูกไหมคะสู่ยุค
1: ใช่
0: ป
1: ั
0: จจุบันที่ติดกับงอมแงมน
1: ี่แต่พี่จะบอกว่าถ้าถามว่าแบบไอ้เนี่ยมันเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วทำไมคนดูยังดูกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่คุณยังชอบอยู่เลย
1: อือ
0: แล้วก็รู้อยู่ประธานกู้ต้องชนะนางเอกจนแล้วก็พระเอกต้องรวยต้องประสบความสำเร็จ
1: ไอ้แซ่เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลย
0: แซ่กูประธานกู้นี่เจอบ่อยมากประธานเซินประธานเซิน
1: คดีประเด็นของพี่คือจริงอยู่นะมันซ้ำๆพอดเรื่องเนี่ยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเดินเรื่องเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงมันฟัดมันจะง่ายๆใช่เลยไม่ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการดูซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยสำหรับคนที่ดูเยอะๆเนี่ยนะอย่างพี่นะพี่วางเอาไว้เลยแล้วก็แบบว่าทำงานอื่นไปด้วยฟังเสียงเหมือนละครวิทยุสมัยก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เส
0: ีย
1: งภาคมีอะไรต่างๆ
0: เสียงภาคนี่ก็จะแบบถ้าเสียงภาคดีก็ดีเนาะมันจะรื่นมากนะจังนะ
1: แต่ส่วนใหญ่มันไม่ดี
0: ใช่คือบางทีไม่เหมาะกับหน้าพระเอกเลยอะไรเงี้ยเราก็จะหงุดหงิด
1: เสียงภาคมันจะตีกันยุ่งไปหมดระหว่างเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายผ
0: ู้
1: ชายแม่เกิดเรื่องเสียงภาคอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่พี่จะพูดคือว่าในความซ้ำของมันเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจนะอยากจะชวนให้ไปดูดีๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพี่เคยจัดเสวนาเรื่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่า

0: มีวิธีแนวตั้งเฮ้ยมันเป็นจักรวาลจริงๆนะมันมีแบบไม่รู้กี่แนวเยอะมากแนวย้อนยุคก็มีชิงอำนาจในวังองค์หญิงปลอมตัวนางกำนันสู้ชีวิตว่ามีอยู่หมดเลยน
1: ะ
0: แล้วก็มีแนวกำลังภายในเนาะฝึกวิทยายุทธไปล้างแค้นอะไรเงี้ยประลองยุทธแนวแฟนตาซีนี่เยอะมากน
1: ะ
0: แฟนตาซีแบบเทพเสียนตกสวรรค์ลงมามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองมีแบบเวียนว่ายเวียนว่ายหลายชาติเหลือเกิน
1: ใช่ก็คือกลับชาติมาเกิดฉันเกิดใหม
0: ่
1: ฉันเกิดใหม
0: ่ตลกแม่กลับชาติมาเกิดมีสองแบบคือแบบนี้กลับชาติมาเป็นตัวเองเกิดมาเป็นตัวเองนะในย้อนหลังไปสักสิบป
1: ีแล้วมาแก้แค้น
0: แล้วก็ไม่ดีที่สุดค่ะแล้วก็กลับชาติไปเป็นใครก็ไม่รู้ยุคนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีทั้งแบบแนวแก้แค้นใช่ไหมแนวแบบอะไรนั้นลูกจริงลูกแท้
1: ลูกจริงลูกบุญธรรมแล้วทำไมเนาะเราจะงงมากเลยทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกบุญธรรมมากกว่าลูกแท้นะ
0: จะพูดคำว่าไม่ต้องสนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
1: ก็ชอบดูจนจบ
0: พี่อยากจะพี่ใช้คำว่าตักกะมันป่วยตักกะป่วยทั้งเรื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นางเอกก็จะแบบว่าเธอเป็นศูนย์กลางจักรวาลอ่ะเธอนึกว่าเธอสวยแล้วก็แบบว่าตาเขาบอกว่าถ้าเธอไม่มาคุกเข่าต่อหน้าฉันจะไม่ให้อภัยนะพี่เอกก็ทำหน้าบอกว่าปัญญากันเลยดิอะไรเงี้ยแล้วทำไมกูจะต้องมาคุกเข่าต่อหน้าเองด้วยเอาอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยนางเอกก็เหวอไปนะแบบว่าเธอมั่นใจในความสวยของเธออะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายแนวมากน
1: ะ
0: แนวสืบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะด้วยความที่มันจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยมันเลยสนุกสำหรับพี่นะแต่คนที่สนุกก็แบบไม่รู้นะ
1: ตะกะมันป่วยแต่สนุกใช่ไหมคร
0: ับสนุกสำหรับพี่นะพี่แบบอ่ะเล่นอะไรแล้วเนี่ยที่สนุกกว่านั้นคือมันมีไอ้คำว่าเปิดระบบอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันเปิดระบบจะให้คุณได้คะแนนอะไรไป
0: ใช่ให้รางวัลให้ทำภารกิจ
1: ทำภารกิจสำเร็จมีเสียงAI ม
0: าเขาใช้คำว่าซีถงคือแบบเป็นเปิดระบบแล้วก็พี่ตีความการเปิดระบบของมันคือแบบมันมาจากการเล่นเกมออนไลน์แน่นอนเลยอ
1: าจจะเป็นไปได้เพราะคนจีนเขาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่พี่ตีความอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยมันเหมือนเง็กเซียนฮ่องเต้เหมือนแบบเง็กเซียนที่จะประทานอะไรให้เป็นไปทุกอย่างประมาณนั้นซึ่งแบบอันเนี้ยเป็นเรื่องแบบถ้าเราดูรายละเอียดดีๆเนี่ยมันก็สนุกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้พี่มาอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เพิ่งดูเนี่ยซีรีส์จีน AI เนี่ย
1: นั่นน่ะสิเพิ่งมาตอนแรกก็คือสังเกตหน้าพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวร้ายตัวโกมันคล้ายกันไปหมดนะตอนแรกนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนกันไปหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เดินเหินอะไรต่างๆดูออกอะไม่ใช่มนุษย
1: ์การเดินการพูดอะนะ
0: ไม่เหมือนเลยแล้วก็พล็อตตอนนี้ที่เห็นมีพล็อตอยู่สามแบบก็คือพล็อตแบบแฟนตาซีเลยอย่างเรื่องที่ดังมากเลยคือเรื่องอะไรนะ The Strange Mirror of the Mountain and Sea นะก็อันนี้เป็นแบบว่าเป็น AI ทำแน่นอนก็คือฉากเชิญอะไรต่างๆแบบพวกมังกรพวกตัวเอกตัวอะไรต่างๆสู้ทะลงทะเลอะไรเงี้ยนะโอ้ย AI ทำจากนั้นแหละแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเนา
1: ะ
0: การเคลื่อนไหวการพากย์การอะไรต่างๆอันนี้พล็อตที่หนึ่งนะเป็นแฟนตาซีพล็อตอีกอันนึงคือแบบว่าทำร้านมีฝีมืออาหารทำร้านอาหารแล้วก็ถูกเขาโกงน
1: ะ
0: เธอก็มาเปิดร้านอาหารเองแล้วก็เลยไอ้เจ้าของร้านเดิมก็เลยเจ๊งไปกับอีกแบบหนึ่งอีกพอดหนึ่งที่เห็นบ่อยมากก็คือลูกสะใภ
1: ้ค่ะ
0: ถูกแม่ผัวบูลลี่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ลูกสะใภ้ก็แก้แค้นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3พอดแล้วมันเหมือนหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ AI ทำแน่นอนแต่เราต้องมีแต่อีกเฮ้ยดูดีๆมันมีอะไรที่น่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: ของ AI นี้อะไรที่น่าสนใจอะคะอาจารย
0: ์เช่นเรื่องอาหารเนี่ยมันอยู่เรื่องหนึ่งที่ชอบมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่งต่อต้านวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเจ้าของร้านพอเห็นแบบขายดีนะพระเอกเนี่ยมันเป็นเชฟมาตั้งนานแล้ว3-3 ปีขายดีอยู่ร้านแบบอู้ฟู่อะไรเงี้ยปรากฏว่าเธอก็ไปเอาญาติเธอที่จบอะไรนะจบสูตรอาหารที่ฝรั่งเศสมาแล้วก็ไล่พระเอกออกไปแต่จังหวะที่ไล่เนี่ยก็จะบูลลี่กันว่าแบบอาหารฝรั่งของฉันนะที่ฉันได้เรียนมาเนี่ยโอ้นี่นะคุณภูมิเนี่ยต้องวัดกันเป็นแบบอะไรนะเป็นหน่วยเลยอะเนา
1: ะ
0: แล้วก็เขาก็จะบูลลี่อาหารจีนว่าแบบก็โรคมีแต่น้ำมันนั่นนู่นนี
1: ่
0: แต่แล้วมันก็พิสูจน์ตัวเรื่องมันก็จะพิสูจน์ได้เห็นว่าอาหารฝรั่งขายไม่ออกในสังคมจีน
1: ค่ะ
0: และอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงของวัฒนธรรมอาหารของจีนอันนี้ใครไปจีนเนี่ยจะรู้เลยว่าจีนเนี่ยยังรักษาวัฒนธรรมอาหารของจีนเนี่ยเหนียวแน่น
1: ใช่ค่ะ
0: เหนียวแน่นมากแล้วก็มีการต่อต้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีนะทั้งซีรีส์จีนแนวตั้งกับ AI ก็เริ่มมีละก็คือแต่อันนี้จะแสงแสงเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นมันก็มีปัญหากันมาตลอดอยู่นะเราก็รู้ใช่ไหมจีนเนี่ยจะผลิตตามซีรีส์ต่อต้านญี่ปุ่นเนี่ยออกมาชัดๆแต่ในซีรีส์จีนแนวตั้งอะมีแสงจะเป็นแสงแสงแบบว่าญี่ปุ่นต้องการมาครอบครองเมืองอาเซียนแล้วก็แต่ว่าพระเอกก็ต่อต้านไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มาครองมันจะมีดีเทลอะไรน่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: อย
0: ่
1: างเงี้ยมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าความยาวมันจะสั้นกว่าซีรีส์แนวตั้งทั่วไปใช่ไหมคะ
0: พี่ว่าพอกันเน
1: าะพอๆกันใช่ไหมประมาณชั่วโมงนิดๆอะไรประมาณนี้เนาะ
0: นิดๆใช่ถามว่าดูเพลินๆมันก็ดูเพลินๆเนาะ
1: ค่ะแยกไม่ออกนะแต่นางเอกกับพระเอกสวยหล่อแน่นอนจะ AI
0: หน้าตาก็จะคล้ายกันหมดทุกเรื่อง
1: จะคล้ายกัน
0: AI นี่จะเหมือนคล้ายกันหมดทุกเรื่อง
1: ความนิยมของผู้ชมต่อซีรีส์จีนเนี่ยค่ะอาจารย์ซีรีส์จีน AI นะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างของเตยเนี่ยจะเข้าไปไม่ลึกถึงขนาดนั้นจะยังคงดูเป็นหนังซีรีส์จีนธรรมดากับซีรีส์จีนแนวตั้งใช่แต่ถ้าจีน AI เคยผ่านตาแต่ไม่เคยดูจบเลยจังอาจารย์มองว่าความนิยมของผู้ชมต่อซีรีส์จีน AI ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์คือตอนนี้ต้องแยกก่อนนะซีรีส์จีนที่มันเป็น40ตอน
1: ซีรีส์จีนเป็นหนังใหญ่ของเขาเออใช
0: ่ล่าหยกหรืออะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นส่วนหนึ่งเนา
1: ะ
0: อันนั้นก็คืออาศัยหน้าตาพระเอกเป็นแม่เหล็กเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พระเอกนางเอก
0: แล้วก็ดูยาวอันนี้เธอต้องอุทิศเวลาดูยาวไปเลยต้องทำการ
1: หยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือยิงยาวถึงแบบที่สอง
0: เธอจะดูไปทั้งเรื่องเลยแบบที่สองคือซีรีส์จีนแนวตั้งที่เราคุยกันเนาะเพราะนี้พอเป็นซีรีส์จีน AI เนี่ยที่คิดว่าถามว่ามันจะเป็นยังไงหรอพอมันเป็น AI เนี่ยที่คิดว่าเสน่ห์ของมันไม่เหมือนกับซีรีส์40ตอนแน่นอนกับไม่เหมือนกับซีรีส์จีนแนวตั้งเพราะซีรีส์จีนแนวตั้งเรายังเห็นเป็นคนเรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอารมณ์มีอะไรต่างๆเนาะแต่ซีรีส์จีน AI อ่ะหน้าตาตัวแสดงเราไม่มีอารมณ์หรอกอารมณ์ก็จะเป็นแบบว่าสร้างขึ้นมาใช่ไหมมันก็ AI เมคขึ้นมาเนาะเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยมันดูไปมันก็เบื่อไหมอ่ะ
1: ใช่
0: น่าจะเบื่อเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันอารมณ์มันไม่ได้ใช่ไหมบางที
0: มันไม่ใช่อารมณ์อ่ะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างฉากร็อกเนี่ยที่เขาพูดกันว่าแบบซีรีส์จีน AI เนี่ยแหมมันสามารถเทียบจะในนะเจนให้ดีฉากรบม้านี่แบบล้มลงไปแล้วแบบเหมือนจริงมาก
1: ค
0: ่ะก็ดูจริงนะเราก็ยังอยากจะดูซีรีส์อะไรที่มันเป็นแบบอะไรอะซีรีส์จริงๆเลยอะที่แบบสามก๊กแล้วก็แบบ
1: โอ
0: ้ยกกองทัพกันมาเนาะคืออะไรเงี้ยคือพี่คิดว่า AI เนี่ยตอนนี้มันยังลองตลาดอยู่เนาะมันยังบอกไม่ได้ว่าคนจะชอบไหมคนอาจจะชอบเพราะว่ามันแปลกใหม่แต่ว่าถ้ามันยังซ้ำๆอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเบื่อไหม
1: นั่นน่ะสิอีกมุมหนึ่งก็แอบคิดนะว่าสมมติว่าเกิดไปชอบจริงๆเกิดติดจริงๆเหมือนการชมซีรีส์แนวตั้งอ่ะนักแสดงจะตกงานไปด้วยหรือเปล่านั่นสิคะอาจารย์
0: น่าจะตกไหมมันก็ตกกันทั้งวงการเลยทั้งหมดนั่นแหละ
1: ใช่ไหมคะ
0: ส่วนการตั้งทั้งอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่มันก็ใช
1: ้
0: ซีรีส์จีน AI ยังไงก็คือมนุษย์เจนเข้าไปนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จะลดปริมาณจำนวนคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามันติดตลาดจริงๆเนี่ยมีระบบการสร้างจริงๆเนี่ยคนในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก็คงตกงานแหละแต่ว่าพี่คิดว่ามันเหมือนกับคำถามที่บอกว่าพอมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยมี AI เข้ามาแล้วเนี่ยละครไทยจะเจ๊งไหมหรืออะไรไหม
1: ตอนนี้เตยไม่ได้ดูละครไทยเลยอันนี้ยอมรับด้วยตัวส่วนตัวนะ คนอื่นไม่ทราบ
0: ที่ละครไทยเราก็มันก็เป็นอีกแนวนึงเนา
1: ะ
0: ก็แต่ละครไทยเขามีความพยายามที่จะพัฒนาอะไรของเขาไปอย่างเช่นที่ล่าสุดเนี่ยนะที่ของช่องวันก็ที่บอกว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะละครไทยแบบละครจริตไทยจริตไทยเขาก็มีความพยายามที่จะทำหรือเขียนบทอะไรที่มันแบบแปลกใหม่อย่างการเรียนภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: ที่เขาคิดว่าคือละครไทยถ้าไม่ปรับตัวก
1: ็อยู่ยาก
0: คนเลตติ้ง
1: นักแสดงรุ่นใหม่เรายังจะไม่ค่อยจะรู้จักกันซะด้วยซ้ำไปก็ต้องยอมรับว่าอย่างซีรีส์วายเนี่ยก็คือของไทยเราอ่ะดังมากนะอาจารย์อันนี้เตยก็ต้องยอมรับว่าทำให้นักแสดงมีรายได้ไปกอบเป็นกรรมเนาะมีอีเวนต์ออก
0: ซีรีส์วายมันก็เป็นอีกแนวนึงเนาะที่มีของตลาดไปอีกตลาดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็น่าสนใจไปอีกแนวนึงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าวันหนึ่งมีแต่ละคร AI พี่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเนาะเอางี้ตอนแรกที่บอกมีอีบุ๊กเข้ามาเนี่ยเนา
1: ะ
0: อีบุ๊กเข้ามาเนี่ย แล้วหนังสือเล่มอ่ะมันจะหมดไปไหม
1: ไม่
0: จริงหนังสือเล่มก็ไม่เห็นจะหมดไปเลย
1: งานสัปดาห์หนังสือคนเจนซีเต็มเลยใช่ค่ะ
0: คือหนังสือเล่มมันก็ยังมีเสน่ห์ของมันอยู
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คิดว่าต่อให้ AI มันจะแบบครองตลาดนะไอ้ซีรีส์ซีแนวตั้งมันก็คงต้องพัฒนามันไปรวมทั้งซีรีส์จริงๆเลยอ่ะซีรีส์40ตอนเนี้ยนะมันก็ต้องไปหาวัตถุดิบเรื่องพล็อตเรื่องเนื้อเรื่องที่มันจะทำให้มันดังขึ้นมาพี่ว่ามันมีโอกาสและต่างคนต่างมีโอกาสในการพัฒนาในแต่ละแนวของเขาไปเนาะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ก็ต้องไปดูว่าภาพรวมอนาคตก็จะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะซีรีส์แนวตั้งที่เป็นที่ฮอตฮิตเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์หลังๆรัฐบาลจีนเขาควบคุมเนื้อหาบางส่วนน่ะอย่างเช่นว่าจะมาให้นางเอกเป็นคนยากจนแล้วพระเอกเป็นคนรวยแล้วสุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้แต่งงานกับพระเอกอันนี้เขาไม่ให้ออกมาซีรีส์แนวนี้แล้วอะตัวนั่งอ่านข่าวกันนะ
0: แต่มันก็มีอยู่นะ
1: มันก็มีอยู่
0: คือซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ยมันเวอร์แบบตัวเลขเงินน่ะตัวเลขเงินเป็นล้านล้านอ่ะแสนแสนล้านอ่ะ
1: พระเอกให้เงินเซ็นทีนึงให้เธอไปล้านล้านหยวนด้วยนะ
0: เออล้านล้าน
1: คูณไปสิ
0: ใบหนึ่งนี่กี่อะไรกี่หยวนก็ไม่โอ้เป็นแสนหยวนอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันว่าวังมากแต่ว่าเราคนไทยเนาะเราดูแล้วก็จะขำๆอ่
1: ะ
0: แต่คันนี้เราก็เข้าใจรัฐบาลจีนเหมือนกันว่าเอาจะปล่อยให้มันพูดอย่างนี้ไปแบบเป็นพันพันเครื่องเนี่ยมันก็สร้างมโนทัศน์เนาะ perception ให้กับคนจีนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนา
1: ะ
0: อยากกันง่ายขึ้นหร
1: ือ
0: เปล่าผมมันอยากกันแบบง่ายๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: อย่างง่าย
0: ดูมือกันไปอยาก
1: เวลาแต่งงานก็แต่งงานกันง่ายๆพากันไปจดทะเบียนสมรสอ่ะ
0: ง่ายก็ง่ายแล้วก็เงินก็เยอะเหลือเกิน
1: เงินก็เยอะ
0: วาง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีอันหนึ่งคือยากำหนัด
1: นั้นตลอด
0: ยาปลุกกำหนัด
1: ทุก
0: ทำไมไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเลยวะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้จีนน่าจะที่เขาพยายาม
1: จะตัดอันนี้พวกดีกว่าเน
0: า
1: ะประหยัดกว่านี้ไม่ใช่อยากสั่งซื้ออะไรก็ซื้อหรือต้องมาใช้ยาอะไรพวกนี้มันก็ควรจะเอาออกไปบ้างนะ
0: แล้วไอ้เส้นของการบูลลี่คนเนี่ยโอ้โห
1: สุ
0: ดจีนแนวตั้งนี่ดุเดือดมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ดุเดือดมากเรื่องบูลลี่กันเนี่ยเราตอบกันจริงๆจังๆเลยนะ
1: แต่
0: ต้องขวาเลยนะ
1: ยังไงคงจะต้องกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าซีรีส์แนวตั้งแบบ AI ซีรีส์ AI จะเป็นยังไงนะคะในอนาคตเพราะก็ยังไม่มีใครทราบแต่ตอนนี้ก็ซีรีส์แนวตั้งก็มาแรงแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย
0: ์พี่ว่ามันจุดอยู่ตัวพอสมควรแหละ
1: ค่ะท่านแนวตั้งน
0: ี้เป็นทางเลือกแหละพี่มองว่ามันเป็นทางเลือกของการเสพความบันเทิงอ
1: ่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ธเนศค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ ค
1: ่
0: ะ
1: คุยกันสนุกชวนคุยเรื่องซีรีส์จีนแนวตั้งแล้วก็เข้ามาสู่การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการสร้างซีรีส์เป็นซีรีส์ AI นะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศเวชธาดาค่ะนักวรรณคดีนักวิจารณ์วรรณกรรมและอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็เป็น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBAซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชโรพาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเมื่อในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นสีมหาโพธิทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปี กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมาก
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านก็มีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าพระหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้ค่ะ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลตัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตาสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
5: ด้านนายสุรพลทรงพักชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดสองหลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันก็มีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรแบบนี้ของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแทโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤษออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวย์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชนิดตีสุวรรณเสน ทำได้อีก1อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์139ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พาร์74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ตึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 น.วันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 น.และวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 น.สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
13: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์มันเป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเดินทางกันอยู่คนละเส้นทางบนโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารครับเราจะทำให้โลกใบนี้สงบได้อย่างไรมีกลไกอะไรทุกวันนี้ที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเรื่องใหญ่โตความขัดแย้งที่ไม่มีใครประเทศใดประเทศหนึ่งจะคุมได้เนี่ยเรามีกลไกของโลกที่จะแก้ไขป้องกันอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ League of Nationsสันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่สำเร็จมากลายเป็น UN นะประชาชาติซึ่งคิดว่า190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้กลไกแห่งนี้รู้สึกจะอ่อนปวกเปียกลงไปเยอะมากเลยคำถามใหญ่คือสมมติว่าวันนี้ไม่มี UN ไม่มีสหประชาชาติเอ้ยโลกมันจะไปทิศทางไหนโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมมาวิเคราะห์ขณะที่ท่านอยู่เมืองจีนผมอยู่แถวนี่แหละทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับแล้วก็เป็น2จุดที่กำหนดทิศทางของอนาคตโลกด้วยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามคุณสุทธิชัยนะ
1: ครับ
2: ไอ้โลกเราเนี่ยมันสงบสุขมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม
1: หลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเย็นสงครามเย็น
2: ใช่ฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบแล้วก็สงครามเย็นก็จบสิ่งที่ถามว่าโลกเรานี่มันคืออะไรเอ่ยโลกเรามีสันติสุขคุณชายดูนะสนธิสัญญาเซ็นกันสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ก็เกิดมีความมั่นใจซึ่งกันและกัน
1: ใช่
2: แล้วก็ทำให้งบประมาณกลาโหมก็ไม่ใช้เมื่องบประมาณกลาโหมไม่ใช้ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะกลาโหมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเฉพาะกิจให้กับไอ้บริษัทที่ทำอาวุธกำไรแล้วก็มีเง
1: ินอเมริกาเขารวยที่ขายอาวุธนะคุณลูก
2: เออเออคราวนี้ประเด็นที่ผมกำลังมองอยู่นะคุณวิชัยคำถามก็มีอยู่ว่าเอถ้าเกิดโลกเราไม่มีเวทีที่จะให้คนที่มีปัญหามานั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำยังไงคุณทิชัยวันนี้เกิดความขัดแย้งวันนี้รู้สึกไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดียูเครนก็ดีมีใครมาช่วยไกลเกลี่ยมีใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้บ้างเท่าที่เฮียยุนเห็นเนี่ย
1: ไม่มีก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้งบอร์ดออฟพีซซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาแทนสหประชาชาติได้แต่ท่านเป็นคนตั้งนะท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะเองนะแล้วท่านก็จะตัดสินใจว่าจะเชิญประเทศไหนมาร่วมด้วยนะหรือไม่นะแล้วประเทศที่มาร่วมนี่อาจจะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
2: เพื่อการจะเอาเนี่ย
1: พันล้านเหรียญนะเพื่อการจะเอาไปทำอะไรที่กาซาแล้วก็

0: มันก็เลยต่อมามีคำถามว่าที่คุณวิกรมตั้งอ่ะถ้าโลกนี้ไม่มีสหประชาชาติหรือถ้าสหประชาชาติเป็นอัมพาตทำงานไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
1: วันนี้เฮียยุนคิดว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเกิดว่าคนมันเกิดมีปัญหากันแล้วไม่มีนะคนกลางเช่น UN ในอดีต
0: ม
1: าแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะวุ่นวายโอ้ดังๆไปกันใช่ไหมเพราะว่าไม่มีคำว่ากฎเกณฑ์เอาแต่ตามอารมณ์
0: ใช
1: ่อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไปทำตามอารมณ์เอ้ายกตัวอย่างวันนี้คุณชัยเห็นไหมว่าสงครามเวียดนามมาเนี่ยไอ้ที่จะมีสงครามใหญ่ๆอะไรอย่างกับเวียดนามเกาหลีหรือสงครามโลกเนี่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหม
0: ใช
1: ่แต่วันที่ทรัมป์เข้ามาแล้วก็มาประกาศกฎป่าฉันจะไปจับคนนี้ฉันจะไปยึดตรงนั้นฉันจะไปถล่มแต่ตรงนี้ได้ยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมเราทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราก็บอกว่าเออถ้าเกิดเราไม่มีที่ที่จะให้เป็นเวทีให้กับคนที่เขาลังทะเลาะกันมาสามารถพูดคุยกันได้เออไอ้โลกมันจะเป็นยังไ
0: ง
1: มันไม่วุ่นเป็นอะไรลิงแก้แหหรือลิงติดแหอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: ถ้ามันยิ่งทำยิ่งยุ่งไหมวันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าสิ่งที่นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีองค์กรสหประชาชาติมาเป็นตัวกลางถึงแม้ว่าองค์กรสหประชาชาติเนี่ยจะก่อตั้งแล้วก็สนับสนุนโดยอเมริกันก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลนะ
0: กังวลว่า
1: วันนี้ดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องของยูเครนคุณวิชัยวันนี้มันยิงกันไปยิงกันมาเข้าไปสู่แถวมอสโกแล้วนี่ไอ้โดรนอ่ะ
0: ใช่ล่าสุดนี่พอดีไปถึงกลางกรุงมอสโกบ้านอพาร์ตเมนต์เศรษฐีเลยนะ
1: เออแล้ววันนี้ถ้าไม่แก้ไขกันได้แล้วมีบอร์ดออฟพีซคุณวิชัยคิดว่าบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
0: ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ทรัมป์คนเดียวไง
1: แล้วอีกก็บอกว่าเป็นประธานตลอดชีพนะ
0: จริงเหรอ
1: มีเขาบอกว่าเอ้ยอัวเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานตลอดชีพเลยเขาทำอะไรของเขาเขาไม่อับอายเขาไม่มีความรู้สึกกระดากใจ
0: ต่อไม่เขาถือว่าเขาเป็นพีซเมกเกอร์ไงเขารอรางวัลสาขาสันติภาพนะโนเบลอะแกหยุดสงครามไปแล้ว8-9สงครามแต่แกมาสร้างสงครามใหม่ที่อิหร่านที่ทั้งโลกวุ่นวายกันหมดเนี่ยแกมาเปิดสงครามเองนะไอ้เกมเนี้ย
1: ผมดูแล้วนี่จะไอ้การที่บอกว่าเราคุณวิชัยนี่คิดว่ามีโอกาสแก่ตายไหม
0: ใคร
1: คุณวิชัย
0: เอ้าเขาก็ต้องพยายามแก่ตายอย่าตายด้วยวิธีอื่นสิ
1: แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าโลกมันวิปริตโลกมันเกิดมีสงครามโลกมันมีกัมมันตภาพรังสีนั่งออกมาเงี้ยคุณชายคิดว่าแต่แกมีโอกาสแก่ตายไหม
0: โอ้มีโอกาสที่ไม่ถึงตายเพราะแก่ตายเพราะกัมมันตภาพรังสีตายเพราะสงครามตายเพราะไปเดินเข้าไปในทุ่นระเบิดอย่างนั้นเหรอ
1: โอ้ใช่ไหมฉะนั้นผมยังมองไม่ออกว่าในโลกนี้มันจะมีเวทีอะไรที่จะมาทำหน้าที่ได้แบบ UN มีไหม
0: ไม่มีทุกวันนี้มองไม่
1: แล้วไม่มีแล้วโลกเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันยังปะทะกันอยู่อย่างเงี้ยยูเครนก็ขยายไปเรื่อย
0: อ
1: ิหร่านก็ลบไปเรื่อยว่าไม่ยอมแพ้หรือแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเคเบิลสายใต้น้ำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะถามว่าอันนี้มันมีความสงบสุขที่ไหนแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนอิหร่าน37ล้านคนนะยินดีจะให้ชีพ
0: 37ล้านคนนะ37ล้านคน
1: แล้วพวกนี้พรีชีพแล้วโอ้โหตายวันนี้ก็จะไปแล้วดูอิหร่านที่อยู่ในอเมริกา

0: กี่คนแล้วอิหร่านก็ไปทีชีพอยู่ในอเมริกา
1: ใช
0: ่ยุโรปนะฉะนั้นวันนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะคุณทิชัยบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนข้อหนึ่งอันที่สองถ้าไม่มี UN เนี่ยนะเป็นเวทีที่จะให้คนเนี่ยมาคุยมาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยคุณชัยคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงโลกเราไม่เละเป็นโจ๊กหรอเนี่ย
1: เละสงครามโลกครั้งที่สองตอนเกิดมันไม่มีองค์กรอย่างนี้หลังจากความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมันน่ากลัวเขาต้องจะรวมตัวกันมาตั้งเนี่ยตอนแรกก็เป็น League of Nations ก่อน
0: เออ
1: กลายว่าสันนิบาตแห่งชาติทั้งโลกมารวมตัวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอเมริกาสภาคองเกรสไม่อนุมัติเขาก็เลยมาคิดสูตรใหม่เรียกเป็นว่า United Nations ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศที่เป็นแกนการบริหารสมาชิกทั่วโลกมาวันนี้ท่านนับได้ก็190กว่าประเทศ
0: โอ้ทั่วโลกอ่ะ
1: 15ประเทศเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่5ประเทศใน15นี้เป็นสมาชิกถาวร permanent เขาเรียก perm 5 permanent members of the SC security councilUN Security UNSC 5ประเทศยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์วีโต้ซึ่งเขาตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่2ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งใน5 Perm 5หรือ Permanent 5เนี่ยถ้าใช้สิทธิ์วีโต้มตินั้นๆก็จะตกไปเพื่อให้เห็นว่ามันต้องมีฉันทามติร่วมกันนะคุณจะไปคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเพราะข้อเนี้ยมันทำใหเราเห็นว่าโลกต้องรวมตัวกันมาอำนาจก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไห
0: ม
1: ห้าประเทศนี้ที่มีสิทธิ์วีโต้ก็ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่80 1949ตั้ง
0: 80
1: ไม่ถึง70กว่าปีซึ่งก็ผ่านมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ตอบป้องกันความขัดแย้งในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่นะที่จะป้องกันหรือเจรจาหรือเป็นคนกลางได้นะ
0: ใช่วันนี้มีใครมั่งถ้าเกิดว่าไม่มี UN ถ้าโลกวันนี้ไม่มี UN เนี่ยโอ้คุณชัยคิดว่ามันจะวุ่นวายหูดับตับไหม้เลยนะ
1: อ
0: ันที่หนึ่งอันที่สองคนที่สร้าง UN มาก็คืออเมริกันกับยุโรปใช่หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: โดยที่จะมากำหนดไอ้นู่นไอ้นี่นะให้กับนานาชาติเนี่ยก็อาศัย UN เป็นคนที่ทำไมมาแสดงข้อคิดแล้วก็สรุปผมเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงนะคุณวิชัย
1: กังวลระดับโลกแล้วเนี่ย
0: วันนี้เนี่ยเรา74แล้วนะถ้าเกิด
1: ยูเอ็นเนี่ยก่อตั้ง1945เลยครับหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบเดือนกันสิงหาใช่ไหมล่ะที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส
0: ่
1: ฮิโรชิมาสิงหาใช่ไหมล่ะสองลูกสงครามก็จบในเดือนสิงหากันยาตุลาครับตั้งเลยครับเพราะก็ประชุมกันหลายรอบและก็ตกลงว่ามันต้องมีและมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UN Charter กฎบัตรกฎบัตรนี่ทุกคนจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
0: เนี่ยวันนี้เมื่อก่อนเรามีเวทีเรามีองค์กร UN เพื่อที่จะทำให้เกิดแบบว่าเสรีภาพแล้วก็สันติภาพวันนี้ที่ดูสิ UN อ่อนแอไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: อ่อนแอไปเยอะเพราะโดนทำตื้
1: ม
0: แล้วคำถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไง
1: เออ
0: ถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดว่า UN ไปไม่รอด เพราะ UN นี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณใช่ไหม
1: อ
0: เมริกาเนี่ยเป็นตัวโผ UN แล้วก็ใช้ UN เนี่ยเป็นกวนตัวกดดัน
1: ใช่
0: นะสถานการณ์ต่างๆวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะคุณวิชัยว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะเราเนี่ยประเทศไทยเราจะทำกันอย่างดูไม่ต้องมากอะคุณวิชัยเห็นไหมว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีใครมาไกล่เกลี่ยมันเป็นเรื่องแต่เราหมายความว่าไม่ใช่ทรัมป์ไม่ใช่จีนแต่เป็นองค์กรอย่างกับยูเอ็นหรืออะไรเงี้ยนอกจากยูเอ็นแล้วไม่มีใช่ไหมแล้วคุณชายคิดว่าไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันจะทำหน้าที่แทน UN ได้อย่างนั้นไหม
1: ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตั้งโดยมหาอำนาจฝ่ายเดียวนี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นสมมติว่าเขาเป็นสมาชิกถาวร UN อยู่อะรัสเซียจีนฝรั่งเศสเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรอคุณอยู่ดีๆคุณยึดการความเป็น UN ไปได้ด้วยตัวเองได้หร
0: อ
1: ไม่ได้
0: ฉะนั้นทางออกจะทำยังไงโลกมันยิ้มมันจะต้องอยู่ในความสงบสุขคุณวิชัยคิดว่าในประสบการณ์ที่คุณวิชัยดูโลกใบนี้มาแล้วเนี่ยคิดว่านายกอไก่หรือนายขอไข่มีคนไหนที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขสันติภาพและความสงบสุขของโลก
1: มันก็ต้องอยู่ต้องกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN นั่นแหละมันไม่มีทางอื่นครับเพราะ UN เนี่ย
0: มีประเทศไหนที่จะมาทำงานนี
1: ้ก็หลักๆในประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรประเทศนี้ก่
0: อ
1: นต้องไปคุยกันเลยว่าเอายังไงเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้ UN ลดความสำคัญไปเยอะทรัมป์มาถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลดเงินหนุนนะไปให้กับองค์กรสหประชาชาติเยอะมาก
0: เ
1: มื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยขาดแคลนทรัพยากรความสำคัญ UN ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวกลางความหวังนะประเทศเล็กๆอ่ะประเทศแอฟริกาเนี่ยหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงใช่ไหมเวลาโหวตเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเขาสามารถโหวตในเรื่องที่เขาคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอไม่มีองค์กรอะไรเขาก็เสียงเขาก็จะหายไป
0: เห
1: มือนก็จะกลายไปมีแต่ยักษ์ที่ตัดสินแล้วก็ยักษ์ก็ไม่ถูกกันก็เลยไปทำสงครามอย่างกรณีสงครามอิหร่านเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ตูมเนี่ยปกติมันต้องมาที่ UN ใช่ไหมครับ
0: อ
1: ยู่วันที่ตั้งกรรมการถ้าว่าเฮ้ยคุณรบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนหยุดก่
0: อ
1: นมันก็ต้องประกาศ UN ceasefire ใช่ไหมครับหยุดยิงโดย UN สั่งแล้ว UN ก็ต้องได้รับการเห็นชอบโดยสมาชิก5หลักก็คือจีนรัสเซียอเมริกาฝรั่งเศ
0: ส
1: อังกฤษนี่แหละนะที่จะต้องเป็นคนดูแลให้แน่ใจว่าสงครามอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลอยู่ดีๆไปถล่มโจมตีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ได้ประกาศสงครามด้วยนะไม่ได้ประกาศสงครามอะไรด้วยเพียงแต่บอกว่าคุณมีท่าทีว่าคุณกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นเราต้องระงับยับยั้งขุนโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได
0: ้ใช
1: ่แล้วถ้ามีการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่มาจากยูเอ็นนะเป็นคนรับรองความเป็นกลางที่เรียกว่าพวกบวกสีฟ้าที่เรียกยูเอ็นพีซ
0: ใช่
1: พีซคีเปอร์แต่ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลเป็นคนถล่มโจมตีอิหร่านตลอดแต่อยู่ดีๆอิหร่านไปปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถ้า UN มีบทบาท UN ก็ต้องมาบอกว่าไม่ยูทำไม่ได้นะมันมีกฎหมายเรียกว่าด้วย UN Convention on the Law of the Sea น
0: ะ
1: มันมีกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะที่ช่องแคบก็ดีเกาะก็ดีทางน้ำก็ดีเนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะนะฉะนั้นคุณทำไม่ได้นะมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของ UN ก็จะมาป้องกันวิกฤตที่เราเจออยู่ขณะนี้
0: ใช่ใช่ใช่วันนี้ผมเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะคุณวิชัย ผมคงไม่ได้แก่ตายรู้ไหมเนี่ยผมดูแนวโน้มของโงเฮงของแต่ละประเทศนะที่เขากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคำว่ากัดหรือคำว่าจิตใจไม่เหมือนกับในอดีตนะใน UN เมื่อ40ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วโอ้ UN เมื่อก่อนนี่ขลังนะ
1: ใช่
0: จะทำอะไรชาวบ้านก็นับถือชาวบ้านก็รับฟังแต่วันนี้มีใครเขาจะรับฟังบ้างอะ UN
1: ใช่
0: ฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรากำลังมองว่าไม่มีคนที่เป็นมหาอำนาจจะมาเป็นผู้นำแล้วก็ทำอย่างยุติธรรมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะให้ทางคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีองค์กรแบบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่เท่าที่ดูนะของอ้วก
1: เหร
0: ออ้วกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สิ้นหวัง
1: ครับ
0: นะเราก็ต้องมาหาลู่ทางนะเฮียหยุ่นใช่ไหมให้เกิดเป็นแนวโน้มนะของการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่างนะมีความสุขได้ยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเราจะปล่อยให้โลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนที่ไม่มีกติกาสากลไม่ได้
0: ใช่ใช
1: ่แล้วแต่ละประเทศจะตีความกฎหมายระหว่างประเทศตามความพอใจตัวเองก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเราจะเตรียมตัวยังไงกับไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่มีตัวกลางอย่าง UN เนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไงคุณวิชัยคิดว่ามันไปอยู่แถวดงกระเหลี่ยงไหมล่ะ
1: แล้วนึกว่าจะปลอดภัยเหรออยู่แถวดงกระเหลี่ยง
0: ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาอ่ะคุณวิชัยกับผมนี่น่าจะอยู่กับกระเหลี่ยงได้นะ
1: ได้
0: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มามองตรงนี้แล้วเรามาดูว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะมาควบคุมดูแลได้อันนี้ผมว่าซีมองเทคนะ
1: ซีมองเทคทั้งโลกเลยนะ
0: ใช่ไหมแล้วความสูญเสียความเสียหายเนี่ยจากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำไมอ่ะ
1: มัน
0: เติบโตอย่างไม่หยุดเลยนะเพราะว่าตัวจักรที่เป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยที่เคยทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาอย่าง UN เขาไม่เอาละWHO เอ่ยสันติสัญญาแถวปารีสเอ่ยอะไรกลัวไม่เอาอ่ะกลัวไม่เอาแล้วอยู่กันยังไงฮะยายุน
1: ลำบากครับลำบากครับเราถ้ารุ่นเราไม่ได้แก่ตายแล้วก็รุ่นหลังก็อาจจะอายุสั้นกว่าเรานะ
0: วันนี้เขาก็มองผมพอดีสองวันนี้ก็เจอผู้ใหญ
1: ่
0: หลายคนในประเทศที่ก็บอกเฮ้ย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตรประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
7: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00
8: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: บอร์สำคัญจะนำไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนเนรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามคุณดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูปนั้นนี่พยายามสร้างคุณงามคุณดีเอาไว
1: ้ที่ท่านยังอยู่ก็ใช้ธรรมะใช้ในสิ่งที่ให้มานะฮะได้ข้อหัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนัดผู้นำชาติบ้านเมืองรัฐมนตรีทั้งหลายหรือว่าคนยากจนหรือใครก็แล้วแต่ก็ยังให้หลวงพ่อคูณได้ข้อหัวให้ข้อศีรษะนะครับเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการให้นะครับการให้เหมือนกับสติให้สติเคาะเพื่อให้สติเตือนใจในเรื่องของการทำความดีและมีธรรมะมีการเรื่องของการได้ให้ธรรมะนั้นช่วยกล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจท่านก็แม้จะยากจนอย่างที่ว่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสังคมจากที่ตอนท่านยังได้นะครับได้อยู่ในสมณะนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากที่ได้มรณภาพเราสังขารแล้วก็ยังเหลือแต่คุณความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทุกๆรูปที่เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีเราก็คงจะได้ทราบกันตามเรื่องราวประวัตินะครับเรื่องนำมาในวันวิสาขบูชาในช่วงต้นของต้นดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับไปพุทธมณฑลมาเมื่อช่วงบ่ายนะฮะฝนตกที่บ้านแล้วแต่พุทธมณฑลก็โปรยปรายลงมาตอนนี้หนักเลยที่บ้านผมนะฮะที่ไหนตกกันบ้างนะครับก็แจ้งกันมาให้ทราบกันสำหรับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นคำสอนในการนะครับปฏิบัติของทางพระสงฆ์องค์เจ้าและก็ธรรมะปฏิบัติต่างๆที่เราได้มีการศึกษาร่ำเรียนแล้วก็พระท่านก็ได้มีการได้เผยแผ่ธรรมะเหล่านี้เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ต้องดูกันในสิ่งต่างๆที่เราได้รับในสิ่งที่เกิดคำสอนเหล่านี้นะฮะ 2,500 กว่าปีนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452กำลังดูไลฟ์ชื่อเพลงกันอยู่ในคืนวันนี้แล้วก็คือวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะลองดูว่ารัศมีมณีนินวันนี้จะเข้ามาหรือเปล่านะฮะถ้าเข้ามาก็สามทุ่มครึ่งแต่ถ้าไม่เข้ามาแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็มีเรื่องราวของแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันเช่นเดิมนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประจำนะฮะแล้วก็ FM 92.5 MHz นะครับกำลังดูงานกำหนดการที่พี่เจนส่งสมพันธ์ก็ส่งมาโอ้โหงานเยอะมากกันนักเขียนซีไรต์ไทยลาวมาเลเซียเป็นการประชุมและเสวนานะฮะ15ปีบ้านนักเขียน20ปีนักเขียนซีไรต์กนกพงษ์ส่งสมพันธ์มีค่ายวรรณกรรมประทับมือนักเขียนภาพบันเทิงจากศิลปินต่างๆอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีด้วยนางเอกหนังตะลุงจากวิทยานาฏศิลป์คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่206ถึง7มิถุนายนที่หลาดใต้โหนดควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งผมจะไปดำเนินรายการที่นั่นด้วยนะครับเราไม่ได้เชิญหรอกครับแต่ตั้งใจจะไปขอเข้าไปขอพี่เจนไปก็เลยจัดนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดตรัง67ไปอยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนะครับก็พบปะเรื่องของนักเขียนซีไรต์ไทยลาวมาเลเซียนะฮะกองทุนกนกพงษ์ส่งสมพันธ์ก็เชิญเข้าร่วมงานนะครับ6ถึง7มิถุนายนที่พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะหลาดใต้โหนดพัทลุง วาระ15ปีบ้านนักเขียนและ20ปีนักเขียนศิริกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่เสียชีวิตไปนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะวันที่6มิถุนายนเสวนาเวทีใหญ่สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนำโดยลิมสวีทินมาเลเซียไพฑูรย์ธัญญาจากไทยเรวัตพันพิพัฒน์ทองใบโพธิสารจากสปป.ลาวและพลังเพียงพิรุณประเทศไทยบุญชนองสมใสผลสมใสผลหวานชุบนะสปป.ลาวปิติที่วาชนนะครับโดยมีนฤพพจิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและบอร์ดวรรณกรรมศิริดำเนินรายการนะฮะเรามีการเลี้ยงต้อนรับในช่วง5โมงครึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหหลายโซนเทเตอร์โฮมสเตย์ทั้งสายจะคึกคักน่าดูที่หลักใต้โนดเพื่อแถลงข่าวข้อตกลง MOU ระหว่างไทยลาวมาเลเซียมีอาจารย์ธนิษฐ์ศิกินดีศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติขึ้นเวทีแสดงเปลี่ยนวัฒนธรรมถ่ายทอดรายการช่วงทนดนตรีด้วยนะครับถ้าทางเพจของที่จะรับชมได้เนี่ยนะฮะรับชมได้ที่ทางเพจในวันนั้นเนี่ยนะครับเพจบ้านนักเขียนนะครับฮะสำนักพิมพ์นาครอ๋อสำนักพิมพ์นาครได้ครับก็จะมีเพจด้วยแล้วผมก็จะถ่ายทอดมาที่เพจของถนนดนตรีด้วยนะครับสำหรับงานกิจกรรมแล้วก็หุบเขาฝนโปรยพลายครั้งที่20จากคนถนนจังหวัดพัทลุง3:19 นาทีกับเพลงเกี่ยวกับธรรมะอีกสักเพลงหนึ่งของนางงานะครับแล้วเดือนหน้านี้นางงาก็จะมาทนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่ง3ปีติดต่อกันนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นต้นฐานของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องให้เกียรติกับนางงาแล้วก็วงคารวาลน้อยมาในครั้งนี้กับดวงดาวเดียวดายนะครับวัฏสงสารครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 20:30 น.นะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์ลงสมัยนะทีมงานของเราคุณคมศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจหลักการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเสียมแสนเตือนใจชาวในเมืองแอดมินอัศดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนัดเดินทางนะครับก็มีในไลน์เราส่งภาพของคอนเสิร์ตคาราบาวนะฮะล้อมวงมัน71ปีที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับภาพข้างหลังจอโอ้โหอลังการมากของถนนดนตรีของมิบาทไปเทียบเคียงได้ขนาดโปรดักชันจอ LED ขนาดใหญ่แล้วก็มีภาพสวยๆเยอะๆนี่นะครับแล้วก็มีจอของเราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่แหละครับแต่ก็คงจะไม่ถึงอลังการเท่ากับงานที่เมื่อวานเขาจัดขึ้นนะครับล้อมวงมัน71ปีตัวตนของคาราบาวนี่แหละครับก็ของเราก็เอาตามสถานะของเรานะฮะที่เรามีพื้นที่นะครับมีสถานที่ประมาณ 1,000 ที่นั่งแล้วก็มีเวทีเล็กๆมีจอ LED เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องเสียงนะที่น้องๆมาช่วยกันของ Sound Space ก็จะไม่อลังการเหมือนอย่างของดับล้อมวงมันที่เขาก็มีบัตรที่เขาเก็บบัตรด้วยของเราชมฟรีนะครับก็ชมฟรีกันมา2ปีกว่าแล้วจบ3ปีครั้งนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้นะครับทำงานร่วมกันได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในปีสุดท้ายสำหรับทนดนตรีหลายครับแล้วก็จะบันทึกรายการออกอากาศทางช่อง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มกับเสาร์ที่1และ2ของเดือนวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้ครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วที่จะมีรายการมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หยุดไปหลายเดือนก็กันนี้จะกลับมาโดยท่านตรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญโชติที่ได้อนุมัติให้ถนนดนตรีได้มาเดินทางต่อไปจริงๆแล้วอยากท่านอยากให้ทำต่อด้วยซ้ำไปแต่ว่าปีหน้าก็เราไปเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะต้องคือในระบบราชการแล้วก็คงจะมายุ่งวุ่นวายอะไรไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ต้องมีสายงานทางบัญชาแล้วก็เป็นเหมือนคนข้างนอกที่จะมาคอยเติมเต็มซัพพอร์ตหรือว่ามีอะไรที่เราจะประสานงานช่วยได้เราก็จะช่วยกันไปอาจจะเป็นเรื่องของศิลปินแต่ว่าเรื่องอื่นก็คงจะต้องให้ปล่อยให้ทางน้องๆคนรุ่นใหม่ๆเขาได้ทำหน้าที่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนตัวโครงการอนุมัติเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดจ้างเรื่องของเงินยืมบ้างแล้วก็รวมไปถึงการเบิกการจ่ายการตรวจรับอะไรต่างๆยุ่งยากนะครับเบิกกันแต่ละครั้งแม้ทั้งข้าวอาหารที่เป็นข้าวกล่องที่จะทั้งดูแลทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยหาต้องเซ็นลายเซ็นกันอย่างละเอียดเสื้อยืดที่คุณได้รับแจกในวันที่จัดคอนเสิร์ตที่เรานำมามอบให้กันทุกครั้งจับรางวัลนั้นนะครับละเอียดมากเลยต้องเซ็นกันทุกครั้งด้วยฉะนั้นจึงต้องรบกวนว่าเวลาที่เราแรนดอมชื่อแล้วก็บัตรที่ได้รับรางวัลก็ช่วยกันปอลงทะเบียนหรือว่าลงไปรับเสื้อก็ช่วยแจ้งตามเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็ได้เซ็นชื่อไว้ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งอีกอันหนึ่งมีผู้ฟังผู้ชมนะครับสะท้อนมาเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ไม่ให้นำเข้าเด็ดขาดก็มียังมีลักลอบเข้าไปนะฮะก็ช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันช่วงที่ศิลปิน ที่เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมมากๆอย่างเช่นคาราบาวหรือทางนังหงาเองก็เหมือนกันนะแล้วก็ทางนังหงาด้วยแล้วก็ทางพี่แอดด้วยคาราบาวด้วยอาจารย์ชนิดในที่มาในช่วงเดือนต่อไปแล้วก็ปิดท้ายมาริโฮนาก็รบกวนเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นั้นงดนำเข้าเอาไว้ข้างนอกไม่ให้นำเข้าโดยเด็ดขาดหรือว่าเครื่องดื่มทุกๆชนิดด้วยกันน้ำอะไรก็ไม่ให้เข้าเพราะจะทำให้ห้องประชุมหกเลอะเทอะก็เป็นเรื่องที่ต้องลำบากแม่บ้านแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็อยู่อีกครั้งที่จะต้องล่ำลากันในปีสุดท้ายก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ด้วยครับเพลงที่คุณขอมาในแบบฟอร์ม Google ของสนธนตรีผู้รู้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 44นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีคืนนี้รัศมีมณีนิลเงียบเลยนะครับสงสัยไปวิ่งหรือไปติดฝนที่ไหนไม่แน่ใจก็พอดีกำลังดูเรื่อง78ปีนางาแล้วก็เมื่อวาน71ปีของพี่แอดนะฮะวันก่อนที่เราก็74นั้นนางสิเผือกกับปลาเขียวเนี่ยนะครับโอ้โห70ขึ้นกันแล้วนะฮะไหวเลข7มันผมก็ขนาดผมยังเลข6เลยนะฮะเลข6เข้ามาแล้วก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ก่อนจำได้ว่าทำงานใหม่ๆนี่แหมวัยเลข2เลข2เลข3ไล่เข้ามาก็มีแรงทำต้องทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในสิ่งต่างๆก็จะได้ฝากไว้กับความทรงจำเหมือนกับที่ถนนดนตรีเราได้ทำหน้าที่กันมาแป๊บเดียวก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็ในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มา31ปีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปีนี้ก็เราคงจะเป็นปีสุดท้ายของการทำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์แต่ส่วนของรายการวิทยุถ้าอย่างเดินหน้าต่อเดินทางต่อก็พร้อมยินดีที่จะทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาตอนนี้มีขอสัญญาณนะฝนจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลอยลมบนด้วยท่านชนะบอกว่าเป็นพี่ผม10ปีก็ดีครับนะเลข6พี่เขาเลข7นะครับบอกสาวสุราษฎร์นะฮะตังเกจากอุทกาศนะครับก็ขอมานะฮะก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมอบให้ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกมาก

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้นั่งดูภาพต่างๆของงานในวันที่ถนนดนตรีไลฟ์ประจำวันศุกร์แล้วก็มีผู้ที่ส่งภาพกันมาเยอะแยะแล้วภาพทั้งอาจารย์สีเผือกแล้วก็มงคลดันเกวียนแล้วก็ภาพของพี่เขียวคาราบาวซึ่งก็ทางความรู้สึกก็คือได้เป็นการได้มาพบกับเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งก็ทุกคนก็เหมือนกันว่าอยากจะให้ความเป็นเพื่อนเหล่านี้นะครับความรู้สึกเหล่านี้ได้เก็บงำความรู้สึกไว้ว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วก็เป็นเพื่อนชีวิตกันไปสำหรับถนนดนตรีนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนอเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพชรพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมาอย่างท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงรายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
8: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดตั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาพมารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
9: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า 300-500 บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ด้วยคนนอกข้อของนางาคารวาลแล้วเดือนหน้า26มิถุนายนจุดพักของนักเดินทางนางาคารวาล78ปีแล้วก็มุ่งดวงดาวเดียวดายกับคารวาลน้อยที่จะมาสืบสานงานของตำนานของบทเพลงวิชีวิตอีกในเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆน้องรุ่นใหม่ๆกันเพลงที่คุณขอมาจากหาดใหญ่สิง9518ใน Google Form นี่นะครับก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของต้นดนตรีอาภพิยศรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีควบคุมเสียง0816346452ที่ขอเพลงเอี้ยงสันกลาแล้วก็คนเลวในเวอร์ชันแม่น้ำจากสกลนครเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะขอแบบลึกๆคนเลวที่เป็นงานที่กนกพงษ์ทรงสมพันธ์ได้ฮะถ่ายทอดขึ้นจริงๆที่มาที่ไปก็ตอนที่แม่น้ำเอามาร้องเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นมาริโคนาเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วก็ชอบอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นงานที่กนกพงษ์เขาเป็นคนเขียนเอาไว้ก็จะดูว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลด้วยนะครับซึ่งก็จะไปทำหน้าที่พิธีกรในอาทิตย์หน้าวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะฮะที่คนกระดุนหลานใต้หนุนจังหวัดพัทลุงก็ไปวันที่6พร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีก็จะมีงานตั้งแต่วันที่5ก็จะเป็นค่ายวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะแล้วก็มีเสวนาวิชาการด้วยเปิดค่ายของนักเขียนกันแต่ละฐานก็มีฐานเรื่องสั้นการเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัยโดยพลังเพียงพิรุณนักเขียนสิไรนิรัติสัยหล่ออรุโนไทยนักแปลสิรพรเชษฐสุราชนักเขียนนักวิชาการแล้วก็พานุพงษ์คงจันทร์กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานบทกวีหัวใจแห่งบทกวีร่วมสมัยวิสุทธิ์ขาวเนียมศิลปินศิลปาธรพินิจนินรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานสารคดีทุกสังคมต้องมีเรื่องเล่าของตนเองจตุพลบุญพรักบรรณาธิการรางวัลคุณนิลวรรณปิ่นทองธีระจันทิปานักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันทักษิณคณิตศึกษาสุธามาสนสงขลาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและมีลงพื้นที่วิถีวัฒนธรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานแล้วก็ช่วงค่ำเทคนิคการทำต้นฉบับเพื่อส่งประกวดรางวัลเช่น7 Book Award โดยจตุพลบุญพรรคพินิจนินรัตน์วาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกที่แจ้งขั้นตอนการสร้างงานและส่งงานโดยวาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกแล้วก็ช่วงค่ำสถานการณ์โดยทีมภาษาไทยโรงเรียนพัทลุงค่ายศิลปะสินสร้างสุขเพ้นผ้าบาติกนะฮะนี่ก็เป็นพิธีกรประจำวันนันทพรใบสยะสุวรรณแล้วก็วันที่6นี่เนี่ยค่ายวรรณกรรมและเสวนานานาชาติกับนักเขียนสีไรนะฮะมีมโนลาพิญโยสองหิ้งและคณะด้วยตอนช่วงสายๆแล้วก็เสวนานานาชาติวรรณกรรมอาเซียนไทยลาวมาเลเซียนะฮะเยอะแยะเลยด็อกเตอร์ลิมสวีทินนักเขียนสีไรมาเลเซียแล้วก็ทองใบโพธิสารนักเขียนสีไรและนายกสมาคมนักประพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิติทิวาชนนักเขียนสีไรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัญญาพันธะพาณิชย์นะฮะนักเขียนสีไรลาวแล้วก็บุญทนองสมใส่ผลนักเขียนสีไรประเทศลาวไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติและเรวัชพันธ์บีพัฒน์นะฮะโอ้ยรายละเอียดเยอะจริงรายละเอียดกิจกรรมเพียบเลยอาทิตย์ผมมาเดินรายการซะด้วยนี่นะครับอ๋อ3คนเลยนะฮะพิธีกรแล้วมีล่ามภาษาด้วยนะครับดร.บุญจงฟุกล่ามภาษามลายูดร.ดุษฎีปัญญาล่ามภาษาอังกฤษนะครับโอ้โห
ไปถูกงานเลยงานนี้อาสาสมัครไปเลยโอ้งานใหญ่ไปเลยแล้ววันที่7ก็จะมีการประทับมือศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากล่าวเปิดด้วยตอน10โมงครึ่งนะครับครับก็ประกาศกิจคุณประทับมือศิลปินแห่งชาติแล้วก็ทางมาเลเซียและลาวด้วยนะครับครับก็เข้าๆนี้ก่อนนะฮะโหรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดูกำหนดการเขาเท่าไหร่นักรายละเอียดมากนะคนนอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยคนลุงหลังจรัญมโนเพชรครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีเพลงคนเลวที่ร้องโดยวงแม่น้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวติดข่าวไว้ก่อนนะครับที่ขอมาทาง0816346452ทางจังหวัดสกลนครบอกสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยฝนมันตกนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนะฮะไปหาให้แต่ก่อนผมก็ฟังจากมุมแม่น้ำเป็นอันดับแรกนะครับยังไงก็เคียนกันเออเพลงนี้ดีจังเราไม่รู้หรอกว่าเป็นปลายปากกาของกนกคงสงสมพันธ์แล้วก็ได้ฟังที่พับบ้านไม่แดงที่แม่น้ำเล่นอยู่แล้วนานิยุทธสงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงศ์เขาเล่นเพลงเนี้ยอะไรเอ๊ะเพลงนี้ดีแฮะเนื้อหาเรื่องราวดีจังแล้วหลังก็รู้ว่าอ๋อเป็นงานเขียนของกนกพงศ์สงสมพันธ์แล้วทางหมู่แม่น้ำนำมาแล้วหลังจากนั้นก็มาลีกนาก็นำมาถ่ายทอดต่อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันติดข่าวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากพัทลุงแล้วจะมานำเสนอให้วงแม่น้ำมีเพลงดีๆหลายเพลงครับสายน้ำอะไรจำไม่ได้แล้วเพลงทรายอย่างเงี้ยนะครับเพลงทรายเพลงทรายรู้สึกทางวงแม่น้ำน่าจะมีอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็วันที่26มิถุนายนครับในถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีเมื่อวันศุกร์ที่ถนนดนตรีไลฟ์อย่างสิเผือกบอกทุกคนก็71 74กันเนี่ยหลายคนก็ศิลปินเนี่ยก็ร้องงงงงทกยาพวกอะไรทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหลังปลุกทับเส้นประสาทนั่งก็ต้องร้องก็ต้องนั่งแล้วก็หยุกยาก็เต็มเลยแล้วก็ต้องมีหมอนวดประจำตัวสำหรับพี่แววคนดันเกวียนนี่นะฮะพอมานั่งปวดหลังปวดคอกันแล้วก็ทุกคนเจ็ดสิบกว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตั้งงานนี่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบ้างเจ็ดสิบแปดแล้วนะฮะอาจารย์สิเผือกบอกว่าคนนี้เขามีต่อมฮอร์โมนพิเศษนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนผมต่อมฮอร์โมนพิเศษของตั้งงานก็เลยอยากจะได้รับสิ่งที่เป็นความลับของข้างหน้ากันบ้างเดี๋ยววันที่26ต้องถามกันหน่อยนะฮะว่าทำยังไงดูแลไงกำลังกายก็ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกับแกก็ยังใช้ชีวิตที่มีดื่มมีสูบบ้างแล้วก็ยืนเล่นดนตรีให้เราได้ถึง 3-4 ชั่วโมงบางทีเดือบ5ชั่วโมงก็มีบางวันหรือบางหลายครั้งที่ทนสภาพอากาศเย็นไปเล่นอยู่ตามในอนุสรณ์สถานหรือว่างานของสหายคนเดือนตุลาที่อยู่ในฐานที่มั่นต่างๆในอดีตก็เล่นกันทีแบบโอ้โหยิ่งเจอมิตรสหายที่คนที่เคยเข้าป่าด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงถ้าชาวบ้านชอบเนี่ยบางทีเล่นสุดใจเลยที่สี่ห้าชั่วโมงวงของคาราวานเนี่ยบางทีบอกโอ้โหแทบแย่เลยเพราะว่านาแกเล่นแล้วปล่อยแล้วบางทีหลายๆครั้งก็มักจะไม่ค่อยได้มีเตรียมเพลงชื่อเพลงเอาไว้หรือว่าเตรียมเพลงไว้ก่อนคือนึกขึ้นไหนก็ร้องเล่นขึ้นไหนได้ก็ทำก็ใส่ก็ร้องตามที่แต่มีความทรงจำบางทีก็ลืมอะไรเงี้ยนะฮะก็บางครั้งนักดนตรีก็ต้องตามให้ทันเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวเพลงเหมือนกันครับในดนตรีเวลาที่เราเชิญน้ามานะก็ไม่บอกล่วงหน้าหรอกว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เตรียมคิวก็เขียนมาแล้วเราก็มานั่งรอหน้างานก่อนไม่กี่นาทีก็ถึงจะบอกมาว่าเออจะขึ้นเพลงนั้นจะเริ่มเพลงนี้ก็ไปตามอารมณ์เหมือนกับเพลงนี้ที่คุณขอมาดอกไม้ให้คุณครับ

สียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวไทยทรงดำนะครับทางเพชรบุรีแต่ว่าก็พี่ลินกีตันชลีนี่แหละครับก็ถึงจะได้สัมผัสกันเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้บุรพากีตันชลีก็เสียงที่แบบมาแล้วมาเข้ากับดนตรีออเคสตราด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากนะครับมันดีมันนี่หลายเพลงครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คุณได้ขอมาหรือว่าได้แจ้งมาทาง Google Form นี่แหละครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทาง0816346452บอกว่าไม่มีทางแถวคลอง8มองไม่เห็นพระจันทร์ทางนี้ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรก็ฝนมันตกนะฮะถามว่าตกไหมที่นี่ตกหนักเลยครับเมื่อตอนช่วงบ่ายสามก่อนจะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดสดเป็นผู้บรรยายที่พุทธมณฑลก็ตกจังหนักเลยก็ดีครับเย็นดีนะฮะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้าบ้านโดยเฉพาะลีลาวดีที่สีขาวนี่เป็นพวงขาวพวงเนี่ยแหละครับเพราะชูช่อโศกสวยแล้วก็ให้ร่มเงาให้กับคนที่เขาเดินผ่านไปมาไม่แดดไม่ร้อนเวลาที่หน้าร้อนหรือว่าแดดแรงๆจะเป็นร่มเงาที่อยู่หน้าบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาต้องเดินออกไ

ันนี้มีขอตรงกันทางกกฟอมที่ขอแสงจันทร์และก็ทาง0816346452และในไลน์ของถนนดนตรีคุณตุ้มพัทยาบอกพัทยานาเรือฝนตกแล้วก็ภาพพระจันทร์อยู่เหนือน้ำน่าจะเป็นทะเลไหมครับแล้วก็เขียนว่าแสงจันทร์สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้พระจันทร์มองไม่เห็นเพราะว่ามีเงาของเมฆบดบังครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายๆครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้แล้วก็ทาง0816346452ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 1467ส่วนบางจังหวัดก็ตามคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ฉะนั้นมาริโอน่าก็จะมาปิดท้ายให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเดินทางมาเมื่อปีแรกกับปีที่3ปีสุดท้ายก็มาริโอน่าจะมาปิดท้ายให้ในการอำลาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งการใช้พื้นที่ให้กับประชาชนได้มาใช้บริการของพื้นที่ของทางพังราชการห้องออดิโทเรียมที่ตึกอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็บันทึกนะครับรายการเพื่อออกอากาศทางช่อง11 NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในถนนดนตรีแล้วก็ทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามอยู่ทางเพจของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของอื่นๆคือศิลปินได้มาพบมาปะจะเจอกันและเรื่องของผู้ฟังผู้ชมได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเจอกันในทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานี0816346452ที่พี่เขียวคาราบาวได้มาทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับสัญญาหน้าฝนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดน

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีเพราะเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่า
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาถรรพ์พิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ใช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชนขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ตเหมือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลน์กับทางช่อง NDT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดิโอแลนด์โปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิศ0816346452นะครับและใน Google Form ของทนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากจากยาอย่างเช่น เพลงเอี้ยงของสังกะลาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไถที่ติดค้างไว้ในเพลงวันนี้มี Imagine นะเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้อมพี่โตมาฝากกันและอิมเมจินของจอห์นเลนนอนครับ

พลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ทุนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสที่มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของดวงพระจันทร์อยู่นะฮะให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนที่สูงสูงที่เหนือทางเหนือแล้วครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอมวสันต์วงสว่างออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มนะครับก็เลยส่งให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีแต่อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันหรือเป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไลน์นี่จะในเดือนสุดท้ายมาริโอน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะร่วมเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโอน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับพระเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงดังเล่นนะฮะบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศจะสบายๆฟุ้งฟิงนะฮะอากาศเย็นๆแต่ต่างจากเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็เพิ่งจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ใช้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้อย่างเช่นเคยคุยกับรปภที่เขาทำงานเนาะบางคนแบบบางทีของเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่าง

ยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมลงทะเบียนได้วันที่2เพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกนห้าปากลืมตาอะไรด้วยนะครับแต่ดีครับสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ยต้องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงให้หาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายกันได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เดือนละพันนั่นยังดีนะฮะเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุพรธรรมพอดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการชดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็ไปวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงมันเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งอุทากาศตังเกแล้วก็ลอยลมบุญเพลงก็คงจะต้องสลับกันไปสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 800 891และ1467 kHz ของวิทยุแห่งประเทศไทยวันที่26มิถุนายนเราพบกันในการเดินทางของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางนาคารวาลและขวะคารวาลน้อยและดวงดาวเดียวดายกันจะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งให้ทราบในเพจของทนดนตรีและก็ทางรายการด้วยส่วนอาทิตย์หน้าผมไม่ได้อยู่จะนำบรรยากาศบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายอาจารย์สิเผือกและพี่เขียวคาราบาวมาฝากกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสัญญาณถ้าสัญญาณชัดเจนจากทางเพจที่ป้านักเขียนในงานกนกพงศ์ทรงสมพันธ์20ปีแล้ว15ปีมานักเขียนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจากพัทลุงขุนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์เยี่ยมทองฤกษ์ลักษณ์การจนันท์วสันต์วงศ์สว่างเอกพงศ์มนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจจำเลยเหนื่อยและสมเกียรติท่านมณีนะครับไอ้มินช้างน้อยนักเดินทางและผมประโยชน์ทุกสมัยและคุณสุภเดชธรรมดีลาคุณไปก่อนถนนรุ่นปรีจะกลับมาเดินทางกันสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณ6นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: การที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคนอาณาธรรมฝังที่ว่าเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันทุกวันเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพิจารณาดูทำฟังว่าในชีวิตของเรานั้นมีตรงไหนที่มันเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นเรื่องราวปัญหามีความที่มันยังไม่ผาสุกอยู่มีความไม่ผาสุกอยู่ที่ไหนขาดธรรมะที่นั่นแน่นอนมีธรรมะอยู่ที่ไหนมีความผาสุกอยู่ตรงนั้นแน่นอนเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆในชีวิตบางที่มันพากันไปท่านผู้ฟังมันผูกเป็นเงื่อนเป็นปมจะแก้จะแก้มันเหมือนเป็นการปรับสมการปรับตัวแปรโดยใช้ธรรมะนี่แหละมาเป็นตัวที่จะมาปรับมาแก้มาจูนมาใส่มาใช้ให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ผาสุกได้ในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวพวกนี้มาพูดถึงในรายการของเราในช่วงของตายตามทางก็มีเคสของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านผู้ฟังที่ตอนนี้ก็อายุ39ปีจะขึ้น40ภรรยาของสุภาพบุรุษท่านนี้ต้องก็ตั้งท้องอยู่อันนี้คือข้าพเจ้าไปสังเกตชีวิตของสุภาพบุรุษท่านนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเขานี่จะมีเรื่องราวให้วุ่นวายใจอยู่มากเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบจิตใจมันวุ่นวายไม่สงบจะมีอารมณ์เสียอยู่เรื่อยอารมณ์เนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงภรรยานี่ก็ตั้งท้องอยู่ด้วยก็จะมีความเครียดตามไปคุณแม่นี่ก็รักลูกพยายามจะให้ลูกไปยังไงในทางธรรมะได้ก็มีความกังวลใจในความที่ว่าชีวิตมันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆแล้วผูกเป็นปมนั่นนี่เกิดติดขัดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้จะหาที่พึ่งยังไงจะหาที่พึ่งยังไงมาไตร่ตรองใคร่ครวญนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมาเป็นยังไงคือตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟังก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็มีผิดพลาดกันไปบ้างโดยไปทำผู้หญิงท้องไปทำเธอท้องแล้วก็จึงร่วมกันทั้งสองคนเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไงเราก็มีคนแนะนำว่าก็ทำแท้งสิทั้งคนแนะนำทั้งตัวผู้ชายทั้งตัวผู้หญิงก็สรุปกันแล้วว่าเห็นตรงกันอ่ะมันจะเราปล่อยเรื่องราวไปนี่แย่แน่นอนเลยพ่อแม่เอาตายทำแท้งก็แล้วกันเพราะว่าทำแท้งไปก็คือฆ่าเด็กที่อยู่ในครรภ์อันนี้เป็นกรรมนะทุกฝั่งคือเจตนาฆ่าต่อให้จะไม่ได้ลงมือเองก็ตามเพราะว่าแพทย์หมอพยาบาลที่เขารับทำนั่นน่ะเขาเป็นคนลงมือหรือว่าคนที่เจ็บเนี่ยก็คือฝ่ายผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เจ็บตัวด้วยเลยแต่ก็ร่วมกันทั้งผู้ชายด้วยที่ทำก็ท้องทั้งคนแนะนำด้วยทั้งผู้หญิงด้วยก็ยอมให้เขาทำทำแท้งทั้งหมอด้วยพยาบาลด้วยที่ทำด้วยก็รับกันไปหมดอันนี้คือรับกรรมในข้อนี้คือกรรมในการที่ว่าเจตนาทำ

ชีวิตคนคนหนึ่งให้ตกล่วงไปอันนี้เรามาเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเปรียบกับอีกคู่หนึ่งที่ก็ตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าเอาก็รับไปฉันทำฉันก็รับรับในที่นี้หมายถึงก็ให้มันโตมาเลี้ยงมาเป็นพ่อแม่ตั้งแต่ยังวัยรุ่นนี่แหละแต่ถ้าเขาไม่เรียนต่อออกก็ออกเราก็มาหาทางแก้ทางอื่นเออลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อยไม่ผิดศีลทีนี้ผิดศีลไปแล้วศีลแบบนี้แก้ได้ไหมก็พอได้อยู่คือมันผิดกันสองชั้นในชั้นแรกก็คือผิดศีลข้อสามละประพฤติผิดในจารีตยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ล่วงประเวณีกันผิดจารีตไปแล้วข้อที่สองยังมาทำลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอีกก็จึงสองเด้งร่วมกันมาหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปไม่ได้จะมาเป็นสามีภรรยาด้วยความที่ผิดศีลในข้อนี้ท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดความร้อนใจในทางตรงข้ามนะถ้าประพฤติถูกศีลคือเอายังไงประพฤติผิดจารีตไปแล้วก็แก้ไขด้วยการรับผิดชอบก็แต่งงานกันไปมีลูกแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นก็รับเลี้ยงขึ้นมาหากินอย่างอื่นเอาสองกรณีนี้จะมีความแตกต่างกันมากในกรณีแรกที่ผิดศีลสองข้อเธออาจจะคิดว่าเอาฉันรอดตัวแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ไม่มีปัญหาเสียชื่อเสียงในขณะที่กรณีที่สองคือเสียชื่อเสียงแน่ล่ะอุ้ยคนเขาก็นินทาว่าโอ้ลูกบ้านนี้นะชิงสุกก่อนหามผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าไปใช่ปะสองกรณีแตกต่างกันแต่ว่าในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกฝั่งเพราะว่าในกรณีแรกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีความร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรเขาก็ผิดศีลไงผิดศีลเนี่ยจึงมีความร้อนใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียไปแล้วก็ไม่มีใครกระหาก็จะรู้ก็เฉพาะไม่กี่คนแต่ว่ามีความร้อนใจอยู่ในจิตใจแล้วในขณะที่กรณีที่สองมีชื่อเสียไปแล้วแบบว่าถูกคนเขากระหาด่าว่านั่นนี่แต่เนื่องจากไม่ผิดศีลในภายในจึงไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเวลาที่เราผิดศีลไปแล้วเนี่ยนะดูฟังแน่นอนชื่อเสียมันจะกระจอยกระจายไปคือนิสงของศีลก็คือเข้าสู่บริษัทไหนไม่แกล้งครามล่ะแต่ถ้าผิดศีลเราไปเจอหน้าผู้คนเขาก็จะโอ้เนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็จะมีความแกล้งครามใช่ไหมอันนี้เป็นอันนิสงของการผิดศีลอยู่แล้วแต่พอเราผิดศีลไปแล้วแล้วเราแก้ไขให้ถูกเรายังต้องรับกรรมในข้อนั้นอยู่รับผลของกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนั้นอยู่คือรับวิบากของการกระทำนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ผิดอีกได้รับการแก้ไขให้ถูกโดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็แต่งงานกันไปอดทนกันไปอยู่กินกันไปความไม่ร้อนใจมีในภายในด้วยความร้อนใจในกรณีแรกและความไม่ร้อนใจในกรณีที่สองเส้นทางจากนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผู้ฟังคนแรกตลอด10ปีต่อมามีความร้อนใจจับทำธุรกิจอะไรหรือไปลงทุนอะไรไม่ได้มีเรื่องราวมีความผิดพลาดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องพบเพื่อนไม่ดีบ้างถูกโกงบ้างอะไรบ้างอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเพราะว่าด้วยความร้อนใจที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่สองคู่ที่สองที่ว่ายอมรับนั้นไปแล้วล่ะเราก็ไม่ร้อนใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอดทนผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยความที่ไม่ร้อนใจก็รู้จักคบเพื่อนดีตัดสินใจตั้งอยู่ในศีลทำสิ่งที่ถูกต้องก็ค่อยสร้างฐานะตั้งตัวขึ้นมาได้10ปีผ่านมาท่านฟังก็มีครอบครัวที่มั่นคงมีความรักเอาใจใส่กันมีเงินมีทองเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าด้วยความสบายใจด้วยความแก้ไขจากสิ่งที่ผิดให้ถูกก็ดีขึ้นมาได้ทีนี้ในกรณีของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านฟังก็เป็นกรณีแรกที่ว่าได้ทำความผิดพลาดมาแล้วจนมันล่วงเลยมาถึงปัจจุบันภรรยาเนี่ยก็เป็นคนใหม่มาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ท่านฟังก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจใหม่สมาทานศีลให้อยู่ในร่องในรอยขึ้นใหม่
ั้งใจว่าจากนี้ทุกวันจะรักษาศีลให้ดีตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันปฏิบัติตามศีลให้ได้คือข้อที่หนึ่งทางกายทางวาจาข้อที่สองทางจิตใจก็ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราได้เคยเบียดเบียนมาไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้นั้นที่ได้ทำแท้งกันไปหรือว่าเด็กคนนั้นที่ได้ตายไปด้วยการที่เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือทั้งเพื่อนที่แนะนำทั้งหมอพยาบาลที่ร่วมกระบวนการด้วยเอาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นหมายถึงเจริญเมตตาภาวนาคือให้บุคคลนั้นอยู่เป็นสุขมีความกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เราปฏิบัติทำความดีทางกายทางวาจาทางใจก็ทำในนามของบุคคลนั้นให้บุคคลนั้นจงได้รับรู้กระแสของความดีที่เราได้ทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วตัวสุภาพบุรุษท่านนี้ทุกฟังยังมีการให้ทานด้วยทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีกระปุกน้อยเป็นเหมือนกับบาทพระน้อยๆเนี่ยนะท่านฟังแล้วก็หยอดเงินไปตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานว่าเออฉันนอนเมื่อคืนนี่ฉันมีศีลอยู่นะวันนี้ก็จะรักษาศีลให้ดีศีลนี่คือทางกายทางวาจาทางจิตใจเนี่ยฉันก็แผ่เมตตาให้คนที่ฉันเคยเบียดเบียนมาทั้งหมดใช้กายใช้วาจาใช้จิตธรรมยังใช้ของภายนอกธรรมด้วยคือเอาเงินบางทีก็เหรียญ10บาทบ้างบางทีก็แบงค์20บ้างบางทีก็แบงค์50บ้างหยอดกระปุกเอาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจากวันเป็นหลายหลายวันเป็นสัปดาห์จากหลายหลายวันหลายหลายสัปดาห์เป็นเดือนจนกระทั่งถึงวงรอบวงรอบนี่คือหมายถึงทุกรอบวันเกิดก็เอาเงินเนี้ยบางทีก็ได้3 4,000 บ้างบางทีก็ได้ 5 6,000 บ้างแล้วแต่ว่าจะหยอดเหรียญอะไรแบงค์อะไรแต่ทำทุกวันเนี่ยไม่เกิน100 20บ้าง10บาทบ้าง50บ้างใส่หยอดกระปุกทุกวันทุกวันแล้วก็เอาเงินไปให้ทานให้ทานนี่ก็ให้ทานในเนื้อนาบุญถวายครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างให้ทานในการสร้างกุฏิวิหารหรือว่าสถานที่ที่จะอุทิศแด่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศบ้างทำไปอย่างนี้ทุกฝั่งแค่ปีกว่าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายอันดับแรกเลยที่สังเกตเห็นก็คือจิตใจเนี่ยมันเย็นลงมีความผาสุกมากขึ้นเรื่องราวปัญหาคนงานบ้างปัญหาเพื่อนร่วมงานบ้างก็ไม่ได้ทำให้จี๊ดจ๊าดขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนเหมือนก่อนคุณแม่เนี่ยก็สังเกตเห็นว่าคุณลูกนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยก็สังเกตเห็นโอ้คุณสามีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าได้มีการทำสะสมอยู่เป็นประจำคือสุภาพบุรุษท่านนี้นี่คือก็เอาทุกระดับเลยนะท่านฟังตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเอาหมดเลยทานนี่ก็คือให้ทุกวันวันละ10บาท20บาท50บาทบ้างแต่ทุกวันศีลนี่ก็คือรักษาตอนกลับมาบ้านแล้ววันนั้นน่ะรักษาศีล5บางทีไปข้างนอกอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามให้ได้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้แค่นิดหน่อยศีลก็รักษาสมาธิก็ทำตั้งจิตแผ่เมตตาไปนี่นั่นก็เป็นสมาธิก็เรียกเมตตาเจโตวิมุตติปัญญาเนี่ยก็เห็นปัญญาในการที่จะรู้จักให้อภัยมีความอดทนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตั้งจิตอยู่ในความดีได้นั่นก็เป็นปัญญามีทานศีลสมาธิปัญญาทั้ง4อย่างทำทุกวันทุกวันทุกวันปีกว่าเองท่านฟังชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยแล้วก็ยังได้มามีโอกาสปฏิบัติธรรมดีกเร้นภาวนาจิตใจเนี่ยรู้ถึงเส้นทางที่จะมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเพิ่มเติมเรื่องการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพิ่มเติมเรื่องหน้าที่ในทิศทั้ง6อยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไ
ันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ว่าจากมีความผิดพลาดในสมัยยังเป็นวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นมาเห็นปัญหาต่างๆในชีวิตเจอความไม่ผาสุกเจอความทุกข์แล้วเอาแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยการเดินตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำทุกวันชีวิตก็ดีขึ้นมาได้อันนี้ธรรมดาท่านฟังที่ว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกได้เราก็ทำผิดมาก่อนก่อนที่เราจะมีเมตตาได้ไม่ดีเราก็อาฆาตแค้นทำไม่ถูกมาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกศีลได้ไม่ดีเราก็ทำผิดศีลมาก่อนบางครั้งบางกลับมันเป็นเพราะฉะนั้นพอเราปรับแก้ไขแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆจะคลี่คลายออกเงื่อนปมที่ผูกไว้ก็จะค่อยเปิดออกเบาลงมีความผาสุกมากขึ้นนั่นเองอันนี้ฝากไว้ในช่วงของไต่ตามทางไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ทุกคนแก้ได้หมดไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างน้อยชีวิตเราทุกฝั่งในจิตใจยังมีความผาสุกได้แน่นอนฝากไว้ในช่วงไต่ตามทางเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งจะกลับมาในประเด็นเรื่องของความที่ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกในทั้งครอบครัวในทั้งที่ทำงานในทั้งหมู่ญาติหรือแม้แต่ในวัดวาในองค์กรจะเล็กจะใหญ่อยู่กันอย่างไรให้มีความผาสุกเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงไม่มีกำมืออาจารย์มาในทีฆนิกายมหาปรินิพพานสูตรนัตถานันทะตถาคตสะธัมเมสุปาจริยมุทิดูก่อนอนนท์กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ตถาคตความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระอนนทเถระก่อนปรงอายุสังขารภายหลังทรงประชวรพระอนนทเกรงว่าจะปรินิพพานจึงทูลว่ายังอุ่นใจอยู่บ้างพระองค์ยังไม่มีพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แสดงว่ายังจะไม่ปรินิพพานจึงได้ตรัสว่าภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าและต่อด้วยภาษิตนี้คำว่าอาจริยมุทิแปลว่ากำมือของอาจารย์ได้แก่มือที่ยังกำไว้ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่ห่วงวิชาไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มและจะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้ตายเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติเช่นนั้นยินดีต้อนรับสู่รายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกแน่นอนทุกฝั่งว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันบางทีอาจจะไม่รู้จักชื่อเราแค่ใช้ถนนร่วมกันเห็นนี่คนนี้ขับรถคันนี้ผ่านมาทางนี้แล้วมันมาเบียดเลนเราได้ไงเนี่ยอันนี้อยู่ร่วมกันแล้วทำไมอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่หรืออาจจะอยู่บริษัทเดียวกันรู้จักชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนี้แต่ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะเห็นหน้าแล้วก็ทำไมใส่รองเท้าแบบนี้แต่งตัวสีนี้ไม่เข้าท่าเลยทำไมอยู่ไม่ผาสุกเท่าไหร่หรือแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันเอาไม่ใช่แค่รู้จักชื่อจริงยังรู้จักชื่อเล่นด้วยแล้วก็ยังรู้อุปนิสัยกันด้วยอยู่กันมาบางทีเป็นหลายๆปีแล้วพี่น้องบ้างพ่อผัวกับลูกสะใภ้บ้างแม่ยายกับลูกเขยบ้างรู้จักกันมาเนี่ยแต่เดี๋ยวก็แบบพูดทิ่มแทงกันพูดเหน็บกัน
คนนี้เห็นอย่างนึงคนนึงก็เห็นอีกอย่างนึงเออทำไมอยู่ไม่ผาสุกแฮเออทำไมเป็นอย่างนั้นเราจะแก้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งระวังในบริษัทในที่ทำงานนี่บริษัทที่ทำงานคนที่ต้องทำงานร่วมกันหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้างหรือแม้แต่ลูกค้าที่มาใช้บริการบางทีมันมีเรื่องให้แบบจื้อขึ้นไงมีปัญหาขึ้นนี่จะยกขึ้นเป็นเคสก็ได้มีสจ๊วตท่านหนึ่งสจ๊วตนี่ก็คือลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินเวลาเราเดินทางโดยสารทางเครื่องบินก็จะมีลูกเรือผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาให้มีความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆให้สบายใจลูกเรือคนนี้ก็บางทีมีปัญหากับผู้โดยสารผู้โดยสารคนนี้ทำไมเรื่องมากแท้อยากได้เครื่องดื่มอันนี้ให้แล้วก็บอกไม่พอใจเอาอันนั้นเอาอันนั้นไปให้แล้วก็ยังเอาอันนี้อีกโอ้ยทำไมแบบว่าเยอะอย่างนี้เรื่องเยอะพอคิดว่าเขาเรื่องเยอะตัวเองก็แบบมีความไม่ผาสุกละเจอขึ้นยังแบบหัวหน้าในเที่ยวบินอีกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยมาจู้จี้ฉันทำอันนั้นอันนี้ก็เลยแบบว่าอยู่ไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละมันตัวดีทั้งฟังหัวหน้าด้วยบางทีมีปัญหาลูกน้องด้วยบางทีก็มีความคิดไม่เอาตามเราจะอยู่กันยังไงในสถานการณ์แบบนี้จำไว้เลยทั้งฟังว่าตรงไหนมีความไม่ผาสุกอยู่เนี่ยนะตรงนั้นมันมีเรื่องราวมีประเด็นเป็นเงื่อนเป็นปมเลยนะให้มั่นใจเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้วเวลาจะเอาธรรมะไปใส่นะมันต้องไปใส่ตรงที่มีปัญหานะแล้วเวลาจะเลือกใส่ต้องเลือกใส่ให้ถูกด้วยนะท่านบริไว้เหมือนกับพ่อครัวพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ปรุงที่ทำอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวของพระราชาได้เครื่องปรุงเครื่องทำอาหารวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนกันสองคนคนหนึ่งปรากฏไม่ค่อยสังเกตดูว่าพระราชาก็ชอบกินอะไรได้เครื่องปรุงอันนี้ก็ผสมกันไปฉันอยากกินอะไรฉันก็ทำไปให้พระราชาเสวยรับประทานแล้วเอาก็ถ้าท่านไม่ชอบคุณก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลนะดิมันก็ไม่เวิร์คไม่ได้ไม่ดีในขณะที่พ่อครัวอีกคนหนึ่งได้ส่วนผสมเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำอาหารไปถวายพระราชารู้จักสังเกตให้ดีเออว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบรับประทานชอบเสวยอะไรชอบรสแบบไหนเวลาไหนอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ตักมากตักน้อยรู้จักสังเกตเอาพ่อครัวคนที่สองนี่เขาจะเป็นผู้ที่ได้ค่าจ้างรางวัลอย่างดีเพราะอะไรนะเพราะเขารู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งอาหารของตนรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมือนกันนะต้องฟังว่าถ้าตรงไหนชีวิตของเรามีเรื่องราวเป็นเงื่อนเป็นปมนะแสดงว่าตรงนั้นไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งกว่านั้นคือถ้าใส่ธรรมะลงไปไม่ถูกมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะปัญหาณระดับนั้นมันจะไม่ได้รับการแก้ไขหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปัญหาในที่ทำงานแบบนี้เราจะมาบอกว่าเออก็ปล่อยวางซะไม่ต้องสนใจอดทนเอาอยู่ๆกันไปมีเรื่องอะไรก็นั่นนะอย่างนั้นนะฉันก็ปล่อยวางไม่สนไม่แก่คือแก่ยุ่งแต่ว่าแก่ที่จิตใจของเราอย่างเดียวโดยความที่ว่าปล่อยวางซะอันนี้ทำไม่ถูกนะทุกฝั่งปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจิตใจมันจะสบายเนอะมันโมหะชัดๆเลือกธรรมะใช้ไม่ถูกแล้วโมหะมันก็เกิดไม่ใช่ปัญญาแล้วเป็นความโง่พอเป็นแบบนี้เราจะมีผาสุกอยู่ได้ไงไม่ได้เราทำยังไงทุกฝั่งก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตก็เรื่องหมายคืนนิมิตของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเคยพูดเอาไว้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ร่วมกันจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนเนี่ยพระเนี่ยยิ่งหนักเลยทุกฝั่งเพราะร้อยพ่อพันแม่บางคนก็เป็นลูกข้าราชการมีเงินทองเป็นนิสัยแบบหนึ่งบางคนก็เป็นลูกชาวนามีการทำการเกษตรมาก่อนการศึกษาเป็นแบบนี้ก็นิสัยเป็นแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะไม่ได้เหมือนอยู่บริษัทนะทุกฝั่งที่ว่า
มี payroll คือมีเงินเดือนอ่ะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องทำอะไรฉันไม่พอใจคนนี้แต่ฉันเป็นเจ้านายฉันก็ไล่คุณออกได้แต่ว่าอยู่ในวัดเป็นพระหรือว่าองค์กรอาสาสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งบางทีมันไม่ได้จะไล่ออกได้แบบนั้นจะอยู่ก็ต้องอยู่กันไปทนอยู่กันให้ได้ทนอยู่กันให้ได้อยู่กันไปแล้วจะอยู่กันยังไงแต่ละคนก็มีความคิดคนละแบบมีอุปนิสัยมีความรู้มีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกันมีเรื่องแน่นอนถ้าไม่อยู่ร่วมกันและสำหรับพระสงฆ์นี้ก็มีการบังคับอีกว่า3เดือนนี้นะคุณต้องอยู่ร่วมกันนะคุณไปไหนไม่ได้นะโอ้ยจะถูกบังคับกันป่านนี้ยิ่งต้องมีวิธีที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้ได้เลยทุกฝั่งในที่นี้เราจึงต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องเราจะอยู่ร่วมกันได้ทุกฝั่งสิ่งที่จะมาเป็นเบ้าหลอมให้จิตใจของคนที่ต่างพ่อพันแม่มีความคิดเห็นนั่นนี่ต่างกันแล้วมารวมกันได้ท่านเปรียบเหมือนกับทะเลนะที่ว่าแม่น้ำทุกสายรวมกันมันผสมปนลงในทะเลเหมือนกันหมดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือธรรมวินัยทุกฝั่งนี่ก็เอาแบบว่าจากมุมสูงสูงจากภาพกว้างก่อนนะว่าต้องมีธรรมต้องมีวินัยต้องมีธรรมะในจิตใจนี่คือหลักกว้างถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจมันเข้ากันไม่ได้มันจะเหมือนน้ำมันกับน้ำมันจะไม่ลงกันมันจะไม่เข้ากันทีนี้ก็ต้องมีธรรมะวินัยที่จะทำให้เป็นเหมือนกับน้ำผสมกับน้ำนมหรือน้ำจากแม่น้ำสายนั้นน้ำจากแม่น้ำสายนี้มารวมกันกดลงในทะเลเหมือนกันผสมเข้ากันในนี้เค็มเหมือนกันหมดรสเดียวกันหมดก็ต้องมีธรรมวินัยจะให้จิตใจมีธรรมะได้ให้ธรรมะซึ่งกันและกันทุกฝั่งแต่ให้ธรรมะนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสิ่งของอะไรให้แค่ว่าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติการเอาธรรมะมาทำการเอาธรรมะมาปฏิบัตินั่นคือชื่อว่าให้ธรรมะแล้วในธรรมะข้อแรกที่จะให้เห็นคนอื่นๆในบริษัทเราในที่ทำงานเราในครอบครัวเราในองค์กรของเราให้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่จะมีธรรมะได้คือให้มีเมตตากันเมตตามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเจตนาดีกันให้คิดกันในลักษณะนี้ว่าแต่ละคนคนละพ่อคนละแม่คนละความรู้คนละแผนกหรือคนละทัศนคติอะไรก็ตามแต่ว่าแม่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วคือเคยเกิดร่วมกันในสังสารวัฏนี้ท่านฟังย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนแน่นอนเคยเป็นกันมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกนะว่ามันหายากมากนะในสังสารวัฏเนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนนี่มันหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยมันยากมากมันมีน้อยมากที่ว่าจะไม่เป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันได้เป็นอะไรกันมาก่อนอยู่แล้วอะในความที่ว่าเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสัตว์ที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเคยเป็นมากันแน่นอนให้มองกันอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันร่วมอุทธรณ์เดียวกันความที่ว่าจะอาฆาตบาดหมางมันก็จะลดลงไปมันก็จะมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่จะมีความรักใคร่กันมีความเคารพกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่แตกแยกกันมีความสามัคคีกันให้มองกันกว้างๆแบบนี้เราเกิดมาแล้วในคราวนี้เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคือให้ไปสว่างชีวิตเรามาถึงตอนนี้ได้มันอาจจะมืดมาก่อนหรือสว่างมาก่อนก็ตามคำว่ามืดหรือสว่างมาก่อนหมายถึงถ้าเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองหน้าตาสวยชีวิตสบายอันนั้นคือสว่างมาก่อนถ้าเกิดมาค่อนข้างลำบากรูปไม่สวยมีปัญหาชีวิตต่างๆนั่นนี่อันนั้นคือเกิดมามืดจะมืดหรือสว่างตามที่เราเกิดมาก็ตามให้ไปสว่างให้ไปสว่างคำว่าไปสว่างหมายถึงการที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศล
คุณน้าท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วอันนี้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเลยเคยเอาแล้วถ้าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาไม่น่าละชาตินี้เนี่ยมันถึงมาเคืองกันนักนั่นก็อ้างของคนจะทำความชั่วเราเกิดมาสว่างหรือเกิดมามืดก็ตามเราจึงไปมืดที่ก่อไปมืดนี่คือทางไปที่ว่าเราทำความชั่วไงเกลียดเขาคิดอาฆาตเขาไม่พอใจเขาแบบว่าหงุดหงิดใจนั่นไปมืดนะไปมืดนะเราต้องไปสว่างฟังเราต้องไปสว่างผิดพลาดในชีวิตมันมีอย่างเรื่องราวในตอนไต่ตามทางที่ข้าพเจ้ายกให้ฟังนั่นแหละไม่ต้องเอาชาติก่อนเอาชาตินี้เลยบางคนเราก็ผิดพลาดมาก่อนผิดพลาดแล้วทำไงแก้ไขเอาทุกฝั่งผิดพลาดในที่นี้หมายถึงไงทำอกุศลธรรมไปแล้วพอทำอกุศลธรรมไปมันผิดพลาดเราแก้ไขทำไงทำสิ่งที่ผิดให้ถูกในที่นี้คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้มันดีงามขึ้นแน่นอนบางทีเรื่องราวเราไปตามแก้ที่แบบว่าคนตายไปแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ไงหรือเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไปรื้อฟื้นมันก็ไม่ใช่ที่ละแต่ว่าทำไม่ถูกนี่คือตั้งอยู่ในกุศลธรรมใหม่เราพยายามมาปรับจิตปรับใจว่าคนเราถึงแม้ว่าจะเคยโกรธกันมาก่อนเคยเกลียดกันมาก่อนมันปรับเปลี่ยนได้ตั้งจิตที่มีความเมตตากันเราอาจจะมองเห็นเขาเนี่ยเห็นข้อไม่ดีของเขาเนี่ยโอ้ยคนนี้อันนี้ก็ไม่ดีคนนั้นอันนั้นก็ไม่ดีเราปรับจิตของเราใหม่ท่านพระสารีบุตรเคยบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นนะเช่นคนเนี้ยแบบพูดไม่ดีเลยทำไมพูดคำนี้ออกมาอันนี้คือแบบว่าเห็นวาจาเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะเออแต่บางทีทางกายเขายังบริสุทธิ์ได้เพิ่มก็ยังดีนะให้คิดแบบนี้นะอย่าไปมีอาฆาตกับเขาในความที่ว่าเขาพูดไม่ดีนั่นนี่แต่ถ้าทางกายเขาดีเขาบริสุทธิ์ก็มันก็ยังดีนะหาข้อดีในบุคคลเนี่ยหาข้อดีคำว่าหาข้อดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาตรงนั้นพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเราหาข้อดีในส่วนทางกายถ้าเขาไม่ดีในวาจาเพื่ออะไรนะไม่ใช่พัฒนาเขานะแต่พัฒนาจิตของเราเออนอกจากว่าคุณเป็นอยู่ฝ่ายจัดการบุคคลแล้วคนนี้เขาเสียตรงนี้คนนี้เขาดีตรงนี้เราจะพัฒนาข้อดีข้อยังไงอันนี้คุณค่อยคิดไปนั่นก็เรื่องหน้าที่การงานก็ยกไว้แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาหลักๆเลยคือจิตของเราถ้าเห็นข้อไม่ดีอันใดหนึ่งของเขาให้หาข้อดีด้วยคนเรามันต้องมีถ้าเขาไม่ดีทางวาจาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอากายเขาดีมีไหมกายสมาจารย์คือความประพฤติสม่ำเสมอทางกายเนี่ยที่มันดีมีไหมอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ในสระน้ำแห่งหนึ่งคนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็พอมาเจอสระน้ำแห่งนี้ที่มีสาหร่ายมีจอกแหน่ปกคลุมโอ้ยคนร้อนๆมาจะทำไงอ่ะก็ลงน้ำเลยแล้วเอาจอกแหน่ทำยังไงก็แหวกมันออกไม่เป็นไรเอาน้ำเย็นๆเอาไว้เหมือนกันนะพอเราเจอความที่ว่าคนนี้ก็ไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีนิดหน่อยในทางวาจาคือปกติวจีสมาจารของเขาก็จะดีอยู่คำว่าวจีสมาจารนั้นคือข้อปฏิบัติสม่ำเสมอทางวาจานั่นแหละดีอยู่แต่จะมีบางครั้งบางคราวพูดไม่ดีบ้างเออตัวส่วนดีก็มีนะยังมีอยู่มากส่วนดีทางกายก็ยังมีอยู่ด้วยเอางั้นก็เอาส่วนที่ดีก็แล้วกันเอามาทำอะไรเอามาทั้งจิตของเราพัฒนาจิตของเรายังไงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทแต่ให้ตั้งเมตตาไว้กับบุคคลนั้นเมตตาทางใจนะเราตั้งเอาไว้หรือในทางตรงข้ามเราจะเห็นว่าเฮ้ยคุณนี่โกงเลยนะมีกายะสมาจารไม่บริสุทธิ์โกงเป็นประจำอ่ะยิ่งแต่บ้าโกงเป็นบางครั้งบางคราวนี่ยังน้อยกว่าโกงเป็นประจำนะโกงครั้งเดียวโกงเวลาเดียวช่วงโควิดเวลาอื่นไม่ได้โกงเอาแค่ครั้งเดียวบางทีเราก็ดูเอาว่าเฮ้เราจะตักเตือนยังไงนะถ้าเป็นพนักงานบ

เวลาไปบิณฑบาตเจอเศษผ้าหล่นอยู่ที่พื้นดูๆแล้วถ้าไม่น่าจะมีเจ้าของก็เอาเท้าหนึ่งเหยียบไว้อีกเท้าหนึ่งก็คลี่เปิดดูเออส่วนนี้สกปรกน่าจะตัดทิ้งได้ส่วนนี้ยังใช้ได้เออน่าจะเอาก็ชักมังสุกุลเอาเลยก็มาชักมังสุกุลก็คือนี่แหละถือเอาเป็นเจ้าของในของที่เขาทิ้งแล้วดูๆแล้วไม่น่าจะมีเจ้าของซึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางทีของเราวางไว้ทั่วๆไปแล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาเอานี่คือเราผูกใจไว้ว่าอันนี้ยังมีเจ้าของแล้วเกิดมีคนคิดว่าเอ้ยนี่มีเจ้าของก็ตามไม่มีเจ้าของก็ตามมันจะไม่แคร์แล้วฉันจะเอาไปเลยโดยไม่ได้กำหนดในข้อนี้อันนี้ถือว่าขโมยละขโมยไม่ดีแต่ถ้าเรากำหนดดูแล้วว่าเฮ้ยนี่ไม่น่าจะมีเจ้าของนะมันเป็นของทิ้งแล้วนะมันเป็นของเปื้อนฝุ่นด้วยดูยังไงสกปรกไงคำว่าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นมันแบบว่าสกปรกแล้วสุกุลนะไม่ใช่สกุลสกุลหมายถึงการสืบต่อการต่อเนื่องไปหรือใช้ในความหมายว่าวงตระกูลก็ได้แต่สุกุลนี่คือมันเปื้อนฝุ่นมันสกปรกแล้วกำหนดดูแล้วว่าเอออันนี้ไม่น่าจะมีเจ้าของงั้นก็เอาแล้วกันเอ้าทำไมเอามันสกปรกไม่ใช่เหรอท่านก็มันส่วนที่ดียังมีไงเหมือนบางคนกายเขาอาจจะไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบางครั้งบางคราเขายังดียังบริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรหมายความว่าไงนะหมายความว่าเอาข้อดีตรงนี้มาพัฒนาจิตของเราคำว่าพัฒนาจิตของเราหมายถึงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทในบุคคลนั้นนี่คือกรณีที่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงไม่ให้จิตใจของเราอย่างน้อยมันเป็นไปในทางไม่ดีมีเมตตากับบุคคลนั้นได้มีกรุณากับบุคคลนั้นได้ทีนี้ในทางการบริหารงานบุคคลก็แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ามาดูในการที่จะพัฒนาบุคคลนี้ไปในทางไหนหรือถ้าเราเป็นหัวหน้าจะให้เขาทำงานอะไรที่เหมาะสมกับงานนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาไปในอีกแนวทางหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องการจะมาโฟกัสเฉพาะในจิตใจของเราว่าจะทำยังไงให้อยู่แล้วแบบอยู่ผาสุกอะไม่ได้บอกแบบคิดไม่ดีกับเขาแบบโกรธเขาเกลียดเขานี่แหละสองประการนี้ถ้าไม่อีกตัวฟังนี่เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้ว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วเห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาไม่ใช่แค่ว่ากายไม่ดีนะวาจาก็ไม่ดีด้วยคนนี้คิดไม่ดีกับเขาถ้ามีความคิดที่ไม่ดีในจิตใจของเราปรารภการกระทำของคนอื่นเขาใช่ป่ะในกรณีที่3การกระทำทางกายเขาการกระทำทางวาจาเขาเออให้มาคิดอย่างนี้ทุกฝั่งว่าบางทีบางครั้งใจเขาอาจจะดีก็ได้นะหรือบางทีเราก็ไม่ได้จะรู้อ่านใจเขาได้ว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงแต่ก็อาจจะคิดดีก็ได้เวลาเขาพูดอย่างนี้หรือเวลาเขากระทำอย่างนี้ก็อาจจะมีจิตใจดีก็ได้ปรารถนาดีคุณจะไปรู้ได้ไงว่าถ้าคุณอ่านใจเขาไม่ได้ก็เดาเอาไงคือพอแบบว่าเรารู้สึกอาฆาตเขาแล้วไม่พอใจเขาแล้วเขาทำอย่างนี้โดยทางกายเขาพูดอย่างนี้โดยวาจาเราก็คิดว่าใจเขาไม่ดีด้วยเพราะนั้นคุณไบแอสคุณมองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้คือไปมืดนะไปมืดเราทำไมมีจิตคิดอาฆาตเขาจะบอกว่าไม่อาฆาตหรอกแต่เป็นขัดเกลือไงขัดเกลือนั่นก็ปฏิฆะไงปฏิฆามาจากไหนก็มาจากจิตใจเราปรารภการกระทำของเขาถ้าเราไม่ได้จะอ่านใจเขาได้นะบางคนปากร้ายใจดีนะบางคนการกระทำดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจแต่จิตใจเขาคิดถึงอยู่นะถ้าเราคิดแบบนี้ว่าจิตใจเขาดีนะคนนี้ถึงแม้ดูทางกายทางวาจาดูเหมือนว่าเขาทำการกระทำทางกายทางวาจาไม่ดีแต่เราคิดว่าอย่างน้อยทางใจเขายังดีท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนเดินทางไกลตัวก็ร้อนหนักหนามากเลยร่มอะไรก็ไม่มีน้ำอาหารที่พกมามันก็หมดแล้วไปเจอรอยเท้าโครอยเท้าวัวรอยเท้าควายเวลาเขาเดินทางทุกฝั่งในสมัยก่อนมันไม่ได้มีถนนลูกรังก็เรียกว่าเป็นทางเกวียนทางเกวียนเนี่ยมันแย่กว่าถนนลูกรังอีกนะถนนลูกรังนี่คือเขาเอาดินเอาอะไรมาบดอัดพอที่อย่างน้อยมันยังเป็นฝุ่นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังแน่นอยู่ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีในการบดอัดเนี่ยก็เป็นถนนทางเกวียนคำว่าทางเกวียนมันคือดินเละๆนี่แหละเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มเดินทางไปตามทางนี้มันก็ไถ

ไหลไปตามร่องตามร่องโอ้ยมันก็เละลงไปร่องรอยที่วัวควายเหยียบลงไปมันก็เป็นรอยเป็นรอยลงไปแล้วเกิดฝนตกหนักมาวันหนึ่งน้ำมันก็ขังอยู่ในรอยเท้าโคนั้นมีคนเดินผ่านมาโอ้ยหิวน้ำมากเหนื่อยอ่อนมากอาหารต่างๆหมดแล้วเห็นน้ำอยู่ในรอยเท้าโคมันใสอยู่เฮ้ยถ้าจะเอาภาชนะลงไปแบบว่าตักขึ้นมาเนี่ยกู้ไม่ได้มันจะทำให้น้ำขุ่นหรือถ้าจะเอามือไปโกบเอาขึ้นแล้วมากวักใส่ปากโอ้น้ำมันจะขุ่นเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาศอกนี่เอาแขนเนี่ยนะลงไปหนุนตัวอยู่ที่ดินคือเหมือนโคคุกเข่าลงเพื่อที่จะกินน้ำนี่แหละโคมันไม่มีอุ้งมือมันไม่รู้จักใช้ภาชนะใช่ไหมล่ะเวลามันจะกินน้ำมันก็ต้องเอาปากมันไปจ่อกับแหล่งน้ำแต่คนเราฉลาดมีภาชนะมีมือยังโกบเอาขึ้นกินได้เพื่อความสะดวกแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะขุ่นเราก็ต้องทำเหมือนโคนี่แหละเอาก้มลงไปเอาปากจ่อไปที่จุดที่รอยเท้าโคนั้นจะมารังเกียจเบียดฉันเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันร้อนมันเหนื่อยน้ำอาหารที่พวกมาก็หมดก็ดื่มน้ำจากรอยเท้าโคด้วยท่าทางของโคโดยก้มลงไปดื่มเอาอยู่น้อยความบริสุทธิ์ความสะอาดมีตรงนั้นไอ้ที่ว่าต้องมือสกปรกอะไรโถเหงื่อใครเรายิ่งสกปรกกว่านั้นอีกเอ้าไม่เป็นไรดื่มได้ยังดีให้คิดแบบนี้คุณผู้ฟังคิดในความที่ว่าเอ้ยน้อยใจเขายังดีนะถ้าใจเขาไม่ดีนี่เขาก็จะต้องแบบว่าได้รับทุกข์มากกว่านี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะประพฤติไม่ดีทางกายประพฤติไม่ดีทางวาจาแต่บางครั้งบางทีเขายังมีใจสงบได้นะเขายังมีใจดีอยู่ได้เขาถึงดีอยู่ได้ตอนนี้ยังมีกรรมดีที่ส่งผลมาให้เขายังเป็นคนเป็นมีความสุขบางอย่างได้ให้เราคิดอย่างนี้ทุกฝังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรามีความอาฆาตบาดหมางไม่พอใจแต่สามารถตั้งไว้ด้วยเมตตาในบุคคลนั้นได้หรือถึงแม้นะทุกฝังเรารู้จักคนนี้ดีเลยบอกคนนี้เขาก็คิดไม่ดีด้วยพูดไม่ดีด้วยทำไม่ดีด้วยคือบางทีบางครั้งเราแค่รู้จักชื่อรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักจิตใจเราก็อาจจะคิดได้ว่าเขาคิดดีอยู่แต่ถ้าสำหรับบางคนเรารู้จักจิตใจเขาด้วยคุ้นเคยกันมานานเห็นด้วยว่านี่ทำกายไม่บริสุทธิ์วาจาก็พูดไม่ดีมโนสมาจารคือการประพฤติสม่ำเสมอทางใจก็ไม่ได้เรื่องมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีเมตตามีความอาฆาตพยาบาทโอ้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์หมดเลยนะไม่บริสุทธิ์หมดเลยเราก็ไม่ควรตั้งความอาฆาตความไม่พอใจในบุคคลนั้นทำไมนะเราจะไปมืดไงเขาไปมืดแล้วแล้วคุณจะตามเขาไปเหรออย่าโง่ทุกฝั่งให้เราฉลาดว่าถ้าเขาไปมืดแล้วคือมีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์เราอย่าไปมืดตามนั้นเราจะไปคิดอาฆาตคิดไม่พอใจเขาไปมืดนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนานะไปสว่างนี่ไม่ใช่หมายความว่าเอาสุขเวทนานะผมก็คิดว่าฉันจะด่าเขาเอาความสุขฉันแล้วคิดว่านั่นคือไปสว่างไม่ใช่เลยนั่นคือไปมืดเราไม่ได้ไปตามทางเวทนาเวลาสว่างหรือมืดก็ตามแต่สว่างหรือมืดในทางไปหมายถึงว่าคุณไปตามมรรคแปดไหมถ้าประพฤติอกุศลธรรมนั่นคือไปมืดแล้วต่อให้มีความสุขก็ตามถ้าประพฤติกุศลธรรมนั่นคือไปสว่างแล้วต่อให้มีทุกขเวทนาก็ตามสิ่งที่เราเกิดมานี่สว่างหรือมืดนั่นคือเวทนาใช่อยู่แต่ที่ที่เราจะไปสว่างหรือมืดนั่นไม่ใช่เวทนาเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระทำถ้าเป็นกุศลนั่นคือสว่างถ้าเป็นอกุศลนั่นคือมืดคนเราไม่มีการกระทำไปได้อยู่3ช่องทางเส้นทางที่เราจะไปเราก็จะมีหลายด้านของชีวิตด้วยในแต่ละช่องทางนั้นด้านนี้เรื่องการทำงานก็อาจจะไม่ดีแต่เรื่องครอบครัวก็อาจจะดีก็ได้ในจุดหนึ่งจุดใดในหลายหลายจุดแต่ละด้านแต่ละช่องทางที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามีตรงไหนดีบุคคลนั้นสามารถใช้ช่องทางนั้นปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะอย่าไปเหมารวมทั้งหมดอย่าไปเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีจุดนึงแล้วที่เหลือมันก็ต้องไม่ดีนะนั่นโง่เราจะมีความอาฆาตเราจะมีความคิดไม่ดีนั่นเป็นโมหะของเราเลยไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดไม่ดีกับคนอื่น
ถ้าคิดไม่ดีเรากลายเป็นคนมืดเองในโมหะของเราถ้าเขามีดีบางจุดเขาสามารถใช้ความดีบางจุดนั้นถึงแม้น้อยปรับเปลี่ยนได้และในกรณีที่สี่นี้คือว่าต่อให้แบบเราไม่เห็นข้อดีอะไรเลยของบุคคลนี้เลยแม้แต่น้อยเดียวเลยเอากรณีของพระเถระทัตนะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนี่หลุมขูดสมัยก่อนไม่มีส้วมซึมนะสมัยนี้มีส้วมซึมก็คือคุณถ่ายอุจจาระปุ๊บมีที่ปิดเรียบร้อยปุ๊บกดปุ๊บมันหายไปปุ๊บไม่เหม็นละหอมสมัยก่อนมันไม่มีส้วมซึมหนุ่มฝังก็เป็นหลุมอย่างนี้แหละขุดๆลงไปเสร็จแล้วก็เอาไม้กระดานผ้าสองอันแล้วก็ไปนั่งถ่ายอยู่บนนั้นนั่งถ่ายไปก็ต้องอุดจมูกไปด้วยมองลงไปก็ยุบยับยุบยับเลยอะไรน่ะหนอน

แต่เราก็จะดึงออกมาจากความสกปรกนั้นท่านยังจะทำนะท่านยังจะทำตรงส่วนที่ยังสะอาดนั่นคือความขาวหรือความดีที่มีแต่บางครั้งบางคราวบางคนกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นไม่มีความดีเหลืออยู่เลยไม่มีเลยเนี่ยนะแม้กระนั้นท่านผู้ฟังเราก็ไม่ควรตั้งความไม่พอใจความอาฆาตความปฏิบัติในบุคคลนี้ท่านปฏิบัติเหมือนกับเวลาคนที่เดินทางไกลเราไปเจอคนที่มีไข้มีอาพาธมีอาการป่วยกำลังเดินทางไกลอยู่มาคนเดียวใช่ไหมล่ะที่มันจะไปหาหมอที่หมู่บ้านข้างหน้าแต่หมู่บ้านข้างหน้าก็ยังอยู่อีกไกลหมู่บ้านข้างหลังที่เดินทางผ่านมาแล้วก็ยังอยู่อีกไกลระหว่างทางนี้น้ำอาหารเขาก็หมดแล้วคนดูแลปฐมพยาบาลอะไรก็ไม่มีอยู่คนเดียวนอนหายใจพังงาบพังงาบอยู่โอ้ยเราก็มาคนเดียวด้วยเราจะไปยกเขาเราก็ยกไม่ไหวน้ำอาหารเราก็หมดแล้วเหมือนกันบางทีอาจจะแบบมีบ้างเราก็แบ่งบ้างแล้วกันนะแต่พอเราก็ต้องเหลือไปกินของเราบ้างแต่เราก็แบ่งก็บ้างถ้าเห็นความอนุเคราะห์เราเห็นคนไปแบบนี้นะฝั่งเราจะแบบว่าถุยน้ำลายใส่เหรอเราจะแบบว่าปัสสาวะใส่เหรอโอ้เราจะมีแต่ความเมตตาสงสารมีความเอ็นดูกรุณาบ้างโถคนนี้เขาจะรอดไหมนะขอให้เขาได้อยู่สบายๆแล้วกันถ้ามีคนผ่านมาแล้วมียาหรือมีคณะบุคคลอะไรที่เขาจะช่วยรักษาได้มีเกวียนมีอะไรมาก็ขอให้เขาพาคนนี้ไปสู่ที่เป็นสุขก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้นะฟังให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะไม่ดีอะไรเลยก็ตามโอ้ยฉันช่วยคนนี้ก็ไม่ได้หรอกหวังว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วกันจะโปรดคนนี้ได้แต่อย่าไปโกรธไม่พอใจมีความอาฆาตมีความพยาบาทหรือบางทีเขาอยู่บริษัทนี้ไม่ได้โอ้มีความลำบากใจนั่นนี่ก็ขอให้เขาได้หาบริษัทดีๆอยู่ได้เถอะหรือไม่ก็บางทีก็เจอคนดีๆที่ว่าจะมาพบกันจะเจอกันแล้วพัฒนาเขาให้มีจิตใจดีขึ้นมาได้เราให้คิดอย่างนี้ให้ตั้งจิตไว้อย่าให้จิตใจของเรามีความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจแม้ในบุคคลนั้นถึงแม้บุคคลนั้นเขาจะมาทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเราก็ตามเรื่องกรณีของพระพุทธเจ้าท่านคิดกับท่านพระเทวทัตท่านก็คิดแบบนี้พระองค์คิดแบบนี้แล้วในกรณีหนึ่งท่านฟังว่าคนที่เขาอาจจะมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ดีอยู่แล้วแล้วเกิดแบบว่าบางทีเราอาจจะไปคิดล่วงละเมิดคิดไม่ดีกับบุคคลนั้นอย่างเช่นว่าพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยมีศีลนะมีการประพฤติทางกายทางวาจาบริสุทธิ์ตัวจิตใจก็มีศรัทธาด้วยบุญในธรรมะในนี้แต่บางทีพูดแรงไปหน่อยพูดเร็วด้วยพูดแรงพูดเร็วแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะมาความคิดว่าโอ๊ยท่านทำไมพูดเร็วอย่างนี้แล้วมีความอาฆาตใช่ป่ะมีความไม่พอใจใช่ป่ะโน่อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะไปมืดให้ตั้งจิตไว้ยังไงท่านปฏิบัติเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไกลมาเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วไปเจอสระน้ำแห่งหนึ่งที่น้ำนั้นก็ใสเย็นมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นท่าน้ำก็ราบเรียบริมสระนั้นก็มีต้นไม้นานาพันธุ์มีผลไม้มีอะไรต่างๆให้เก็บกินได้แล้วเราก็กระหายน้ำด้วยเหนื่อยอ่อนด้วยลงสู่สระเลยอาบบ้างดื่มบ้างขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นกินผลไม้บ้างอะไรบ้างเอาได้ส่วนไหนทำได้ดีเอาให้คิดแบบนี้อย่าให้มีความไม่พอใจอย่าให้มีความอาฆาตอย่าให้มีความพยาบาทให้จิตใจเรามีความเลื่อมใสให้มีเมตตาให้มีกรุณาแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งจิตของเราไว้ให้ดีอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ได้ไม่ใช่ว่าประสบสอพรไม่ใช่แบบว่าเลียแข้งเลียขาแต่รู้จักตั้งจิตตั้งใจให้ถูกทำให้ข้อหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ดอกจากการที่จะไม่อาฆาตกันในลักษณะที่ให้พิจารณาตาม5นัยยะนี้ยังรวมถึงเรื่องสารณียธรรม6ด้วยคือให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเมตตาทางใจนี่คืออย่างที่อธิบายมานี้ทั้งหมดถึงแม้บางครั้งเราจะทำไม่ได้หมดเอาอย่างน้อยให้มีเมตตาทางวาจาแล้วกันนะพูดดีๆกัน

0: ถ้าถึงแม้บางทีพูดเสียเสียใส่กันบ้างเอาบางทีมีของฝากของอะไรมาให้การแบ่งปันของที่บริโภคให้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากบิณฑบาตหรือเรามีของอะไรเล็กๆน้อยๆเอาหยิบยื่นให้กันนั่นเป็นเมตตาทางกายมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแบ่งปันของที่มีให้กันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนี่ก็เป็นสารนิยธรรม6ก็นำมาใช้งานได้หรือนอกจากเมตตาแล้วก็เอากรุณาด้วยเป็นข้อที่2เอาอุเบกขาด้วยเป็นข้อที่3หรือถ้าปรับภาพไม่ได้จริงๆอีกนัยยะหนึ่งก็คืออย่าไปคิดถึงบุคคลนั้นเลยคือไม่ต้องไปคิดถึงเขาแต่เราบอกว่าทำจิตทำใจไม่ได้เราก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะอะไรนะอย่างที่ย้ำเสมอทุกฟังว่าอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางไม่ดีอย่าไปมืดให้ไปสว่างหรือถ้าจะคิดนะก็ให้คิดว่าเออสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยทำกรรมใดมาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั่นดีก็ตามชั่วก็ตามเถอะเอ้าถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ที่เราจะไปดีได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่เป็นคืออยู่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ถูกคือทำอย่างนี้ทุกฝั่งอย่าไปมุ่งหวังว่าจะเอาชนะเขาคนนี้ทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีฉันไม่พอใจฉันบอกว่าเบียดเบียนเธอจะแบบว่าทำให้เธอแบบว่ารู้ถึงว่าความชั่วที่เธอมีเอาความดีมาอ้างทำชั่วเนี่ยระวังมันเข้าท่าเหรอคนนี้เขาไม่ดีนะแล้วเราทำไงเราก็เลยโกรธเขาเราก็เลยแบบด่าเขาเราก็เลยตำหนิเขานินทาเขาตำหนิด่านินทาคิดไม่ดีมันบุญหรือมันบาปท่านฟังบาปนะเราทำชั่วทำบาปด้วยอาศัยที่ว่าจะให้เขาดีเอาความดีมาอ้างทำชั่วไงมันจะเป็นแบบนี้มันย้อนแย้งสิ้นดีเราไม่ต้องเอาชนะใครนะทุกฝั่งเราเอาชนะตัวเราเองเราเอาชนะจิตใจของตัวเราเองจิตเราเนี่ยดีได้จากเมื่อเช้านะเราชนะแล้วเย็นนี้ดีได้จากเมื่อวานนะเราชนะแล้ววันนี้ดีได้ตอนนี้นะเราชนะแล้วตอนนี้เราชนะเราดีขึ้นนั่นคือความดีของเราทุกฝั่งเอาชนะตัวเราเองเอาชนะความโกรธในจิตใจเอาชนะความอาฆาตเอาชนะโมหะอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปปรารภความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ไปมืดไม่ดีเลยแต่ให้ปรารภความดีของคนอื่นแล้วพัฒนาเอาชนะจิตใจของตัวเราเองนั่นจะดีกว่าดียังไงทุกฝั่งเพราะนั่นคือการให้ธรรมะแล้วการให้ธรรมะเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องพูดหรือว่าแบบแสดงหรือว่าให้สิ่งของให้หนังสือธรรมะให้ซีดีธรรมะแล้วคิดว่าจะเป็นการให้ธรรมะไม่ใช่เลยหลําซ้ำนะบางคนเอาซีดีธรรมะมาแจกยังพูดนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังก็ไม่ได้เรื่องนั่นไม่ได้ชื่อว่าให้ธรรมะแต่ให้ธรรมะจริงๆคือเราเอามาปฏิบัติเอามาทำนี่แหละในจิตใจของเราเอาชนะจิตใจของเรานี่แหละคือการให้ธรรมะแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่แหละมีเมตตาให้กันนี่แหละดูอย่างสามเณรชื่อนิโครธอยู่นิ่งๆนะเดินไปพิณฑบาตด้วยท่าทางสำรวมถูกต้องเอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วยังสามารถเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยที่ตอนนั้นน่ะโอ้โหมีจิตใจโหดเหี้ยมมากจนได้ฉายาว่าจันทาโศกคืออโศกผู้โหดเหี้ยมไปเห็นสามเณรนิโครธเดินพิณฑบาตอยู่เกิดอึกขึ้นในใจโอ้สมณะนี่ทำไมสงบแท้เนาะเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกได้ให้เรียกสมณะนี้เข้าพบฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้กำจัดความอหังการความโหดเหี้ยมความโหดร้ายเป็นธรรมาโศกคือจากจันทาโศกราชพระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยมกลายมาเป็นธรรมโศกราชพระเจ้าอโศกผู้ทรงทำได้นั่นคือเอาชนะจิตใจของตนเองได้จากความอาฆาตจากความไปบาดบาดมาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอาชนะความคิดของตัวเองทุกฝั่งความคิดของเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดแบบนี้ไปเป็นสัตว์นรกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานคิดเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในสิ่งที่เราไม่มี ในความคิดแบบของเปรตหรือถ้าเรากลัวความคิดของตัวเราเองกลัวความชั่วของตัวเราเองก็กลัวจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอสุรกายความกลัวแบบนี้กลัวอย่างเป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีความคิดรับผิดชอบการกระทำของเจ้าของความคิดรับผิดชอบนี่เป็นแบบของมนุษย์สร้างเหตุสร้างผลสุขพอๆกับทุกข์หรือถ้ามีความคิดแบบให้คิดให้คิดดีพูดดีทำดีตอนนี้ไปเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างชั้นดุสิตบ้างหรือถ้าคิดเมตตาปราณีมีกรุณามีความใหญ่หลวงขึ้นมาตอนก็คิดแบบเป็นพรหมหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นนะทุกฝังเราฉลาดในความคิดของเรารู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้รู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้นั่นคือเย็นนะเย็นเฉพาะตนนิพพานทุกฝังท่านจึงเรียกว่าเย็นเป็นนิพพานชั่วขณะนั้นชั่วขณะนั้นที่เราสามารถที่จะนำทางของเราเนี่ยรู้จักความคิดของเราแล้วนำทางจิตใจของเราให้ไปสู่นิพพานได้ชั่วขณะชั่วขณะทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆเป็นนิพพานจริงๆได้เลยเป็นนิพพานไปทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการผมบอกว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเครื่องบรรณาการคือการพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณสามารถที่จะเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองนำทางตนเองไปสู่เส้นทางที่สดใสคือตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างรักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์